0: ชุมส.ส.ของพรรคถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ออกพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่น่าจะชอบด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวซึ่งสถานะปัจจุบันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็จริงประเด็นปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ของประเด็นปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั้นถามว่ามีผลในระดับพระมหาภาคต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเศรษฐกิจปีที่แล้วโต 2.6% และปีนี้แม้มีสงครามตะวันออกกลางแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1.5% ยังไม่ติดลบซึ่งแทนที่จะออกพ.ร.ก.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลควรที่จะเร่งในการออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณอย่างที่รัฐบาลได้พูดไว้ในหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการนอกเหนือจากนั้นในงบประมาณปี69ณปัจจุบันเพดานเงินกู้ยังมีช่องว่างเหลือให้รัฐบาลสามารถกู้เพิ่มเติมได้โดยการออกเป็นพระราชบัญญัติงบกลางปีทั้งนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีแหล่งเงินอื่นที่จะสามารถใช้ได้รัฐบาลสามารถที่จะใช้แหล่งเงินอื่นในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนจนกว่ารัฐบาลจะมีงบก้อนใหญ่คืองบปี70ที่จะทำให้รัฐบาลมีเม็ดเงินอีกกว่า3ล้านล้านบาทเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดรวมถึงประเด็นเรื่องวินัยการเงินการคลังพรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้และจะเดินหน้ายื่นให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสกันงั้นครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: FC ทูสโมสรดังแห่งสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ128ปีที่สามารถคว้าแชมป์สวิสซูเปอร์ลีกหรือลีกสูงสุดภายในประเทศประจำฤดูกาล 2025-2026 อย่างเป็นทางการทั้งนี้ FC ทูนซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อกลางปีที่แล้วภายใต้การคุมทัพของกุนซือมาโรลาสติเนลลี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำแต้มรวมทั้งสิ้น74คะแนนโดยทิ้งห่างเซนต์กาเลนทีมรองแชมป์มากถึง11คะแนนแม้ยังเหลือโปรแกรมเตะตกค้างอีก3นัดก็ตามทั้งนี้ความสำเร็จของทูนถูกยกให้ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนตอนที่เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบเหนือความคาดหมายเมื่อปี2016ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมเฉือนชนะอะเลโกมาดริด 1-0 รวมผลสนัดอาร์เซนอลได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศประตูรวม 2-1 โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกหรือปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าซึ่งจะเตะกลางดึกคืนนี้เวลา 20:00 นผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตที่พรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ดันเฟิร์มลินชนะอับรอส 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลีก้าประเทศฟินแลนด์การิสตันชนะอินเตอร์ตูคู 2-0 และผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดิอาระเบียอันคาริสแพ้อัลฮิลาล 1-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ุกเหยียดเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกรุงเต็กน้อมอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนยันไม่มีปัญหาหากพบหุ่นมาเน็ตในการประชุมอาเซียนซัมมิตให้ความมั่นใจประชาชนไม่มีอะไรที่ประเทศต้องสูญเสียผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมวันกำลังสำรองประจำปี2569โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกำลังสำรองร่วมกิจกรรมณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนวันนี้เวลา 8:00 น.กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้4 ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานประชุมเพื่อดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาลในการรับมือภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ PM 2.5 ฮูเผยเฝ้าระวังไวรัสหันตาอาจแพร่จากคนสู่คนส่งผลกับระบบทางเดินหายใจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ยืนยันมีผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกแล้ว7ระบุความเสี่ยงต่อประชาชนในวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำญี่ปุ่นอินโดลงนามความร่วมมือกลาโหมหลังโตเกียวไฟเขียวส่งออกอาวุธพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธวันที่6พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้วันพุธนะครับกลางสัปดาห์นะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีหรือสมเด็จพระพี่นางในสมัยรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองนะครับวันนี้แล้วก็อีก2วันยังเหลือวันทำงานอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเช้าเดินทางออกมาจากบ้านเนี่ยนะฮะ
0: ยังไงคะ
1: เขามีขึ้นป้ายบางจุดเขาบอกว่าอากาศดีวันนี้อากาศดี
0: นะ
1: ครับ บางวันจะมีคำเตือนให้ระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง PM
0: อาจจะเป็นเพราะฝนมีฝนปล่อยๆมา
1: ครับช่วยชะล้างฝุ่นอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหน่วยม้าส่งประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าส่งประจำพระองค์ครบปีที่26ครับซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระราชดำริแล้วก็พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการส่งม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุตามกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าส่งประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกขี่ม้าและผู้ขี่ม้าการฝึกม้าการดูแลม้าการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าในพระราชพิธีต่างๆครับ
0: ค่ะแล้วก็ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่พระองค์ทรงกีฬาที่หน่วยเป็นประจำนะคะโดยนอกจากนี้นะคะพระองค์โปรดให้ใช้พระนามสรสเสือรอเรือค่ะประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วก็เมื่อวานนี้เองค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์เสด็จทรงเปิดโรงขี่ม้าหลังคาปิดหรือที่เรียกว่าฟรุตเฮนรี่ซึ่งทางกองทัพบกนี่แหละค่ะโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้ถวายพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มสนองพระกระแสรับสั่งด้วยพระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในไทยให้มีพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปียังเป็นสถานที่รองรับการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าการอบรมสัมมนาทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะ
1: โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระจริยวัตรอาทิโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ที่ทรงมีพระประสงค์ให้กองทัพบกจัดทำบ้านพักม้าชราเพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้าที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการและม้าชราของภาคส่วนอื่นๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงออกแบบให้มีส่วนต่างๆภายในพื้นที่โครงการซึ่งกรมการสัตว์ทหารบกเป็นหน่วยดำเนินการโดยใช้พื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: ะ
1: นะครับเป็นสถานที่เป็นที่ตั้งนะครับ
0: ค่ะกำลังพลหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ก็ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารหรือว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของไทยวงการสัตวแพทย์ผู้ดูแลม้าอันนี้สำคัญนะคะ
1: ค
0: เพื่อบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสัตวแพทย์ทั้งในระดับประเทศระดับต่างประเทศเพื่อดูแลสุขภาพและก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับกันนึงก็คือเรื่องของม้าก็เป็นเมตตาธรรมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ม้าก็มีม้าชราม้าแก่เนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกับคนเราเนี่ยนะครับเมื่อแก่เท่าชราชรามีสถานที่พักก็เป็นที่อบอุ่นใจ เช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันที่6พฤษภาคมอย่างที่เกริ่นกล่าวตอนต้นนะครับว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับในสมัยรัชกาลที่8และรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีผู้ทรงมีคุณูปการต่อการสังคมสงเคราะห์การแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการศึกษาต่อสังคมไทยโดยทรงสนพระทัยแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยทรงเป็นพระอุปถัมภิกาโครงการจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศคือพระองค์เนี่ยทรงสำเร็จการศึกษาวิชาเคมีนะครับแล้วก็สำเร็จจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือที่ปวงชนชาวไทยเรียกว่าสมเด็จย่านั่นเองนะครับทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐาภคินีอยู่พี่สาวนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตบิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับ
0: ค่ะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติของเราอย่างเช่นทรงเริ่มต้นเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนิสิตนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามพื้นถิ่นทุรกันดารบนดอยทางภาคเหนือค่ะพร้อมกับทรงนำแพทย์อาสาไปรักษาผู้เจ็บป่วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาพระองค์จะตามเสด็จเคียงข้างอยู่เสมอนั่นเองเป็นภาพจำนะคะ
1: ค
0: แม่ฝาหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: โดยพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้จักดอกแก้วกัลยาไหม
0: ค่ะรู้จักค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการ
1: ใช่ครับพระองค์พระราชทานนามดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาสีม่วงคราม
0: ค่ะ
1: โดยคนพิการของศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการว่าดอกแก้วกัลยาเรียกชื่อว่าดอกแก้วกัลยานะครับแล้วก็พระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ดอกแก้วกัลยานี่เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการซึ่งดอกแก้วกัลยานี่เป็นดอกไม้ในจินตนาการใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: มาจากดอกไม้สองชนิดก็คือดอกแก้วแล้วก็ดอกแก้วเจ้าจอมที่มีกลีบดอกสีฟ้าครามซึ่งดอกแก้วทั้งสองชนิดนี้เป็นดอกไม้ยืนต้นที่แข็งแรงใบสวยงามออกดอกเป็นพวงให้ความหมายเปรียบประดุจคนเราทุกคนมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว
0: ค่ะด้วยพระกรณียกิจมากมายนะคะหลายอย่างทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2565ถึง2566ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่41เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ค่ะจะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ103ปีวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงโดยถือว่าเป็นปีที่สำคัญเนื่องจากว่ามีการจัดงานภายใต้การสถาปนาพระอิสริยยศใหม่เป็นครั้งแรกอีกด้วยครับ
1: แล้วก็สายๆวันนี้นะครับก็ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระองค์ด้วยนะครับที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวสายๆวันนี้จะไปร่วมในพิธีด้วยนะครับไปดูเรื่องภารกิจของกองทัพบกครับทางด้านกองทัพภาคที่2ติดตามเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนเป็นยังไงหลังจากที่กองทัพไทยได้เริ่มดำเนินการสร้างรั้วถาวรไทยกัมพูชานำร่องด้านจังหวัดสระแก้วเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมาลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าการสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษด้วยการสนับสนุนจากโครงการกองทุนหาดไทยทิพย์ครับ
0: ค่ะก็มีการสำรวจแล้วก็เสนอให้จัดทำรั้วลวดหนามหีบเพลงค่ะที่บ้านช่องซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็เสนอให้สร้างกำแพงถาวรบนเขาสัตตโสมก็อยู่ที่ศรีสะเกษเหมือนกันนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพื่อที่จะพิจารณาเสนอให้กับทางรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับพอพูดถึงสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับแม่ทับกุ้งพลเอกบุญสินพาดกลางนะครับก็ยังคงอยู่ในใจคนไทยนะครับล่าสุดมีข่าวว่าท่านจะบวชเป็นพระภิกษุนะฮะ
0: ป็นยังไงคะ
1: และภาพ AI ก็เคลื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับพอได้ข่าวว่าท่านจะลาบวชท่านนั่นเองนะฮ
0: ะ
1: ก็มีภาพที่ท่านครองผ้าจีวรแล้วเต็มไปหมดเลย
0: น่ากลัวมากนี่ค่ะคือพิษภัยของ AI
1: ใช่ฮะคนที่บ้านเนี่ยเราบอกโอ้ตอนนี้แม่ทับกุ้งท่านบวชแล้วนะ
0: ยังนะยัง
1: ไปเห็นที่ไหนบอกเห็นในมือถือนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ปรากฏท่านยังไม่ได้บวชน
0: ะ
1: แค่ดำริแค่เปรยว่าจะลาบวช
0: จะลาบวช
1: ตามที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะเป็นภาพจาก AI นะครับเมื่อวานนี้ท่านยังคงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพภาคที่4ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับที่ห้องอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับพลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งท่านก็เดินทางมาถึงก็มาเป็นวิทยากร
0: บรรยาย
1: พิเศษใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569คร
0: ับ ค่ะท่านก็บรรยายในหัวข้อศูนย์รวมใจของนักรบผู้กล้าและการทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติค่ะการบรรยายพิเศษดังกล่าวนี้ก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรู้แล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ก็ได้แล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: ครับเรื่องราวของจิตอาสาก็เป็นโครงการในพระราชดำริที่เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยเริ่มต้นรัชกาลที่10จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีจิตอาสาเกิดขึ้นอยู่ทั่วแผ่นดินเพื่อช่วยทำความดีในทุกๆส่วน
0: ค่ะหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลือง
1: ใช่แล้วนะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดซึ่งก็มีจับได้เกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะเมื่อวานซืนสิ
0: วันที่4
1: อ๋อใช่วันที่4นี่ตรงกับวันอะไรนะฮะวันอาทิตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเศษๆนะครับกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการนะครับเฝ้าตรวจบริเวณบ้านผาจีหมู่ที่15ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะขณะปฏิบัติภารกิจก็ได้ตรวจพบรถต้องสงสัยหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่ารถคันดังกล่าวก็ได้หลบหนีไปนะครับหน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเป็น3ชุดปฏิบัติการไล่ติดตามแล้วก็ได้ตรวจพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดซุกซ่อนอยู่บริเวณป่าไม้ริมถนนสาธารณะบ้านห้วยอื้นหมู่ที่10ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับจึงเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยจึงได้จัดกำลังเพื่อควบคุมพื้นที่ครับ
0: ค่ะต่อมาก็ประมาณ1ชั่วโมงต่อมานะคะเวลา 3:30 นในวันที่4พฤษภาคมเนี่ยก็เข้าไปทำการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวแน่นอนค่ะขนอะไรมาอีกแล้วขนยาบ้ามานะคะโอ้โหขนมาทั้งหมด20กระสอบด้วยกันกระสอบละ 200,000 เม็ดค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟัง
1: ร
0: วมแล้วเนี่ยยาบ้าประมาณ4ล้านเม็ดเยอะมากเลยนะคะซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านของพลตรีสาธิตวัยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองท่านเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองท่านก็เดินทางเข้าตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการแจ้งให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดทั้งหมดเนี่ย286ครั้งจับผู้ต้องหาได้289คนตรวจยึดยาบ้าเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่ที่177ล้านเม็ด
1: ครับ
0: เยอะมากค่ะไม่รวมเฮโรอีนด้วยนะคะไอซ์ก็เยอะเหมือนกันไอซ์ก็ประมาณ 3,000 กิโลมีฝิ่นด้วยมีเคตามีนด้วยแล้วมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการทั้งหมดเนี่ย41ครั้งด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่งกำลังใจ
1: นะเสียชีวิตก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเรื่องราวของยาเสพติดถ้าเกิดว่าเกิดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายเนี่ยมากกว่า 30,000 ล้านเลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของกองกำลังผาเมืองนะครับได้จัดกำลังพลร่วมตรวจสอบของกลางยาเสพติดที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วง 02:00 นะครับตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งจอดอยู่บริเวณริมถนนสาธารณะบ้านห้วยปูหมู่ที่1ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายเข้าตรวจค้นไม่พบเจ้าของรถแต่ว่าภายในรถเนี่ยนะครับซุกซ่อนยาเสพติดภายในช่องเก็บของหลังรถเป็นเฮโรอีนครับบรรจุถุงจำนวน7ถุงน้ำหนักถุงละ350กรัมรวมประมาณ2.45 กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนบรรจุขวดสปอนเซอร์นะฮะอีก 48ขวดแล้วก็ยังพบฝิ่นดิบจำนวน25ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ40กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายได้ยึดของกลางดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะกรณีนี้เนี่ยไหวตัวทันก็เลยทิ้งรถ
1: ทิ้งรถ
0: ตัวหลบหนีไปนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของไฟป่าค่ะคุณผู้ฟังด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3เนี่ยเข้าร่วมกับทางกองทัพอากาศร่วมมานานแล้วล่ะแล้วก็นอกจากนี้มีการใช้อากาศยานทั้งของกองทัพอากาศกองทัพบกเนี่ยเขามีการติดตั้งตรวจจับความร้อนและกลุ่มควันไฟทำการบินลาดตระเวนค้นหากลุ่มที่มีจุดความร้อนในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะโดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะก็ร่วมกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสนับสนุนอากาศยานค่ะปฏิบัติภารกิจบรรเทาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยเทคนิคดัดแปรสภาพอากาศก่อเมฆเลี้ยงเมฆเพื่อดูดซับและก็ช่วยระบายฝุ่นละอองแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ค่ะ
1: ครับไม่ใช่เฉพาะแต่ภาคเหนือเท่านั้นนะครับทางภาคอีสานก็มีการประชุมนะครับในการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเช่นเดียวกันนะครับพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็เป็นการเป็นประธานในการประชุมนะครับที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ที่ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค2ขึ้นโดยมีแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้อำนวยการศูนย์โดยมีหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังติดตามประเมินสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อำนวยการระดับจังหวัดอีกด้วยครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของวัตภัยโอ้คุณสุธีหลากหลายพื้นที่นะได้รับผลกระทบเนี่ยเมื่อวานเห็นแถวๆพุทธมณฑล
1: สาย5ครับ
0: เสาไฟฟ้าโค่นทับรถยนต์นะคะระมัดระวังกันด้วยหน่วยทหารก็ยังคงดูแลพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2เนี่ยเขาจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่บ้านวังยาวอำเภอแม่สาอำเภอตำบลแม่สาค่ะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองนะคะไปรื้อถอนโครงสร้างหลังคาแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงต่อไปส่วนมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็เก็บซากบ้านเรือนกิ่งไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งที่บ้านเอิญบ้านวังยาวตำบลแม่สาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านด้วยเสียหายทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งบ้านนี่ค่ะเราก็ไปช่วยกันนะคะ
1: ครับขอบคุณกำลังพลทุกนายครับวันนี้6พฤษภาคมยังเป็นวันกำลังสำรองด้วยนะฮ
0: ะ
1: เป็นวันที่จะได้ร่วมกันรำลึกถึงวันก่อตั้งกองเสือป่าหน่วยกำลังประชาชนที่สนับสนุนกองทัพแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบิดาแห่งกิจการกำลังสำรองของไทยผู้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็เรียนรู้วิชาทหารมีจิตใจรักชาติรักบ้านเมืองมีกำลังร่างกายแข็งแรงมีความรู้ในเรื่องของอาวุธมีการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการรบตลอดจนเป็นผู้มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงครามนะครับเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมืองในยามสงบสร้างความเป็นปึกแผ่นทรงกำหนดอุดมการณ์ของราชอาณาจักรสยามขึ้นโดยกำหนดให้3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เน้นการสร้างความรู้สึกนึกคิดร่วมกันของคนไทยให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติก็คล้ายๆกับจิตอาสาเนี่ย
0: ใช่ค่ะมีแนวพระราชดำรินะคะความว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันศัตรูกล้ามาประจันจะอาจสู้ริปูสลายค่ะกำลังสำรองวันนี้มีการจัดงานค่ะคุณชูทีที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขตพระนครสำหรับทวนภูมิภาคเนี่ยเขาก็จัดงานที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกำลังสำรองเพื่อความมั่นคงประจำพื้นที่มณฑลทหารบกทั่วประเทศวันนี้เป็นวันสถาปนาวันกรมเจรทหารบกด้วยนะคะ
1: ครบปีที่เท่าไหร่นะ
0: ครบรอบปีที่123แล้วค่ะ
1: ครับก็มีการจัดงานนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานกำเนิดเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรมเจรทหารบกซึ่งช่วงเช้าก็มีประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ก่อตั้งตลอดจนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ
0: ค่ะก็มีหน้าที่ตรวจราชการสืบสวนสอบสวนนะคะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินออกนอกอาคารไม่สวมหมวก
1: ครับ
0: โดนเจรจับแน่นอนค่ะ
1: ปัจจุบันมีพลตรีเกษมปิ่นแก้วเป็นเจ้ากรมเจรทหารบกนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ไปช่วย
0: ตอบ
1: คอมเมนต์จากทุกท่านนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับ4ทวินันนะครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
3: ้ Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มติดครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน

0: เป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐมนตรีสำนักนายกลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลาบรรจุกระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครหลังพบวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากและสถาบันบำราศนราดูนชวนคนไทยกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2569ฟรีติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้เวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมณอาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลา 10:00 น.ประธานสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนำเอกอัครราชทูตและกงสุลกิตติมศักดิ์13ประเทศเข้าพบนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 13:00 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่โรงงานผลิตปลาบรรจุกระป๋องเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร 10:30 น.ครม.เงาพรรคประชาชนแถลงประเด็นข้อเสนอต่อมาตรการจัดการวิกฤตของรัฐบาลและโครงการแทรนบิดที่รัฐสภาและยังก่อติดที่พรรคประชาชนนัดถกกรรมการวินัยพิจารณาสสพันทินปมอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านพัวพันยาเสพติดสถาบันบำราศนราดูนชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2569โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุเด็กเล็กคนท้องคนอ้วนใช้บัตรประชาชนใบเดียวป้องกันไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหวังลดอัตราป่วยรุนแรงก่อนเข้าสู่หน้าฝนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีถึงสุขสวัสดิ์ช่วงวันนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมในช่วงกลางคืนประมาณ4ทุ่มถึงตี4โดยดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายเลนคอนโทรลไซน์ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมี

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: เอาละครับ13นาทีหลัง8โมงเช้านะครับต้อนรับเข้าสู่แฉข่าวเช้า
4: เฟิร์สคลาส
3: สวัสดีดาด้าเสียงแหบอีกแล้วนะครับผม
4: หลัง55สิ่งจะเป็นแบบนี
3: ้หลังอะไรก็ตามที่ตัวเลขของเดือนกับวันมันตรงกันปุ๊บวันต่อมาดาด้าเสียงเป็นแบบนี้
4: ต่อไปเนี้ยพอหลัง55ดาต้องลางานทุกวันแล้วแหละหลังและหลังเลขเบิ้ลน่ะเน
3: า
4: ะ
3: เออเข้าใจว่ะ
4: เออดาต้องหยุด1วัน
3: พี่เข้าใจพี่เข้าใจเลยอ่ะ
4: เออ
3: สวัสดีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทางบ้านเนี่ยอ่านว่าอะไรชื่อนี้แต่จะบอกว่าคุณให้ข้อมูลมาดีเยอะมากเลยคุณรักคุณนีไว้
4: สรุปแบบสิ่งสำคัญไว้หมดเลย
3: 6617
4: วันนี้ค่าเงินบาทเท่าไหร
3: ่ครับ32.4กว่า
4: แต่ฉันมีตลาดหุ้นเกาหลีใต
3: ้แล้วก็บอกเวลาด้วยนะเมื่อกี้เขาเขียนมาบอกว่า6นาทีหลัง8โมงเช้าที่นี่แล้วก็6นาทีก่อน10โมงเช้าที่โตเกียวที่
4: เฮ้ยรถเหมือนชัดจีพีที
3: ใช่ อ่านช่วยบอกหน่อยว่าวิธีการอ่านชื่ออ่านยังไงนะสวัสดีคุณเซเลบบัสด้วย
4: สวัสดีนะคะ
3: เอาก่อนนี้เข้าข่าวของเราแล้ววันนี้จะบอกว่า9โมงครึ่งเจเลอร์กับซิงเกิลใหม่ชื่อว่า No Filter
4: อุ๊ยมีโอกาสเจเลอร์เนี่ยเขามาในรายการแชร์เพลงดีมาก
3: กำลังคิดว่าเพลงนี้น่าจะ go inter นะเพราะว่ามันมีประโยคไทยอยู่แค่1ถึง2ประโยคแค่นั้นเองอ่ะ
4: ก็ครั้งเนี้ยเดี๋ยวคุยกับเจเลอร์เขาเป็นการร่วมงานระหว่าง Grammy และ Tencent
3: เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวคุยกับเจเลอร์ตอน 9:30 นกันละกันแต่อย่างนึงที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลย
4: คือ
3: การประกวดแฟชั่นที่มีชื่อว่า Met Gala ที่เกิดขึ้นที่ Metropolitan Museum ที่นิวยอร์กอเมริกานั่นเองซึ่งลิซ่าก็ได้ร่วมด้วย
4: ใช่
3: แล้วจะบอกว่าศิลปินดาราฮอลลีวูดน่ะมากันเต็มเลย
4: เยอะมาก
3: ธีมวันนี้ก็คือ Music is Art ก็คือเสียงเพลงเนี่ยก็คือศิลปะอย่างหนึ่ง
4: เรา
3: ใช้เวลาทั้งชั่วโมงคุยไม่ได้หรอกว่าชุดไหนมากดีที่สุดแต่ไม่น่าเชื่อว่าพี่กับดาด้าเห็นพ้องต้องกันว่าชุดที่โดดเด่นและสวยที่สุดคือ
4: บับเบิ้ล
3: ไอรีนกู
4: ชอบชุดบับเบิ้ลมากเรียบนะมันคือเกาะอกแต่ลักษณะมันจะเป็นแบบฟองบับเบิ้ล
3: ฟองสบู่ฟองสบู่แบบที่เด็กเล่นเลยอ
4: ่
3: ะแล้วก็ในชุดของชุดเนี้ยนะมันระหว่างที่ถูกสัมภาษณ์อ่ะมันก็จะมีฟองสบู่แบบว่า
4: ที
3: ่ออกมาด้วยไอรีนกูนี่ก็คือนักกีฬาโอลิมปิกสกีนะที่คว้ามา3เหรียญทองแล้ว
4: แล้วมันจะมีเครื่องทำบับเบิ้ลอ่ะ
3: ใช่
4: ออกมาจากช
3: ุ
4: ด
3: ใช้เวลามากกว่า 2,500 กว่าชั่วโมงในการผลิตชุดนี้ แต่จะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากเลยอ๋อ
4: 2,000กว่าชั่วโมง
3: ด้านผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายพี่ให้แบดบันนี
4: ่เออเหมือนกันที่แต่งตัวเป็นคนแก
3: ่เป็นคนแก่อายุประมาณ80ตั้งตอนแรกคนไม่รู้ว่าใครอ่ะแล้วพอมาถึงปุ๊บอ้าวชื่อเป็นแบดบันนี่นี่หว่าเออเจ๋งดีเจ๋งดีแต่ก็มีแอคทิวิสต์ว่ามีคนที่มาต่อต้านงานนี้เยอะมาก
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่างานนี้แบ็คโดยเจฟเบโซ่ไงเจฟเบโซ่แล้วก็ภรรยาใหม่เขา
4: ใจ
3: และคนก็ออกมาประท้วงว่าไม่เอาเงินมาทำเมกาล่าอย่างเงี้ยไม่เอาไปจ่ายภาษีตัวเองบ้างล่ะเพราะเขาไม่ต้องจ่ายเลยไงคนที่โด่งดังที่รวยมากบิลเลียนแนร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีวิธีการหลบเงินของเขาทั้งนั้นเลย
4: คนนี้ใคร
3: ไฮดี้คลูม
5: ให้ชุดนี
4: ้ไ
3: ฮดี้คลูมชุดนี้เป็นชุดลูกพี่จำชื่อลูกปั้นไม่ได้แต่ว่า
4: ไม่ใช่เทพีสันติภาพหรอก
3: ไม่ใช่แต่พอเสร็จปุ๊บอะปิงปองของเราเนี่ยปิงปองที่เป็นเป็นดาราเนี่ยก็เอามาก๊อปเหมือนกันเปี้ยเลยแล้วก็ถ่ายลง
4: ได้ป่ะ
3: เออเขาดูปิงปองปิงปองชื่อยังชื่ออะไรนะ
4: สินดีพวง
3: มาแบบปิงปองอ่ะเขาทำเหมือนกับ
4: ไม่ก็ใน
3: เหมือนไฮดี้คลูมเปี้ยเลย
4: สิริพวง
3: เออ PK ดาด้าแล้วก็น้ำท่วมเคเบิลมาไหมครับตอนนี้กำลังรอประตูมอยู่อันนี้อ่ะชื่อสิริพวงอ่ะ
4: เออ
3: เนี่ยขวามือเนี่ยเห็นป่ะเขาบอกว่าก่อนไฮดี้คลูมฉันคลุมมาก่อนเจ๋งป่ะล่ะ
4: ชูลิซ่า
3: แต่จะบอกว่าเจฟเบโซ่เป็นคนที่แบ็กงานนี้ใช่ไหมแต่ด้ารู้ใช่ไหมว่าค่าเข้าเนี่ยแค่ค่าเดินเนี่ยนะแค่ค่าเดินเนี่ยเดินขึ้นบันไดเนี่ยเพื่อเข้ามิวเซียมอันเนี้ยค่าเข้าโดยไม่ต้องเป็นคนดังนะถ้าคุณอยากเข้าค่าเข้าต่อคน100,000 เหรียญ100,000 เหรียญ นะ
4: เป็นไทยเท่าไหร่นะ
3: 32 ล้านบาทไม่3.2 ล้านบาทต่อ1 คนและไม่ใช่ทุกคน ที่จะถูกจะสามารถเดินได
4: ้ต้องเลือก
3: แอนนาวินทัวร
4: ์ก็คือ
3: ก็คือต้นแบบของ Devil Wears Prada ต้องเป็นคนคัดเลือกทุกคนและสามีภรรยาที่มาคู่กันปกติจะไม่ได้หน้าโต๊ะเดียวกันข้อห้ามคือ1เลยห้ามกินหัวหอมกับกระเทียมมา
4: เพราะว่าอะไร
3: กลิ่นมันจะเหม็นเขาห้าม
4: แล้วก็
3: ห้ามเลยนะห้ามถือมือถือห้ามถ่ายห้ามแบบห้ามศิลปินดาราเนี่ยหรือว่าคนที่มาด้วยถ่ายภาพเองบนทางเดินบนบันไดนี
4: ้
3: เลยสังเกตได้ว่าไม่มีใครถือกระเป๋าไม่มีใครถือมือถือเลย
4: ใช
3: ่นั่นคือกฎของเขาแล้วก็อย่างเดียวคือถ้าแอนนาวินโทไม่ได้เป็นคนเลือกคุณจะมีกี่พันล้านคุณก็มาไม่ได้
4: ขอรายชื่อโดยแอนนาวินโท
3: แล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่บียอนเซ่มาแล้วก็มาในชุดกับอนาโตมีของคนก็คือสเกเลตัน
4: ชุด
3: โครงกระดูกของโครงกระดูกของคนด้วย
4: สวยนะ
3: เจซีก็มาแล้วก็เดินคู่กับลูกสาวเขาบลูไอวี่ด้วย
4: แต่ว่าลูกสาวอ่ะเหมือนบียอนเซ่เลย
3: เหมือนเปี้ยเลยเหมือนเปี้ยเลยและงานนี้เขาจัดคือนอกจากเจฟเฟอร์สันแล้วเนี่ยก็จะจัดคู่กับเซรีน่าวิลเลียมนิโคลคิดแมนแล้วก็บียอนเซ่
4: ชุดนี้ก็สวย
3: เป็นสีเฮดใหญ่เป็นสีเฮดใหญ่ของเมดกาล่าในปีนี
4: ้
3: แล้วก็มีคนโดนจับอยู่ด้วยหน้างานเลย
4: ทำไมอ่ะ
3: คนที่ประท้วงเจฟเบโซกับ Amazon น่ะก็โดนจับหน้าโดนตำรวจลากไปหน้างานเลยเขามีข่าวมาเหมือนกัน
4: ลูกสาวโตแล้วเนาะ
3: โตแล้วสิเราเห็นตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่อยู่ข้างสนามบาสไปดูแข่งบาสกับพ่ออยู่เลย
4: ใช
3: ่พูดถึงบาสทิโมธีชาลาเม่ไม่ได้มานะขนาดทิโมธีเป็นดาราที่แบบว่าเข้าชิงออสการ์เข้าชิงรางวัลเยอะแต่ว่าเวลาที่เขาจัดเมดกาล่าเป็นเวลาเดียวกับที่นิวยอร์กนิกส์แข่งท
4: ี
3: มบาสที่นิวยอร์กก็เลยไปนั่งอยู่ข้างสนามนิกแซนแต่แฟนเข้ามาเนี่ยแบดบันนี่เป็นแต่งตัวเป็นปู่
4: จำไม่ได้เลยนะ
3: เก่งเก่งเก่งเรียน่าก็มากับเอซับร็อกกี
4: ้
3: เรียน่าแล้วก็เขาบอกเรียน่าก็มาช้าสุดเหมือนเดิม
4: ประจำ
3: เหมือนเดิม
4: เรียน่าประจำ
3: มาช้าสุดลิซ่าของเราเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของลิซ่าที่มันมีที่มีมือของเขาที่ปลอมมาอีก2มือที่จับเขาเรียกอะไรที่ผ้าคลุมก็คือเป็น traditional Thai dance
4: กลายเป็น4มือลิซ่ามี4มือ
3: แต่ว่าชุดเนี้ยในเน็ตเขายังคิดอยู่ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเขาเรียกอะไรฮะน้อง
4: ใคร
3: น้องโสภิตภาที่เป็น Miss Universe Thailand ปี
4: อ๋อชุดช้าง
3: ไม่ใช่ช้างสิชุดไทย
4: ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นธีมช้างจริงไปดูเด
3: ็กไม่ชุดไทยสีขาวนะ
4: ชุดช้าง
3: นั่นแหละนั่นแหละก็เดียลิซ่าก็สวยแล้วเจนนี่กับไทล่าก็สวยเพียงแต่ว่ารูปที่คุณจะเห็นศิลปินดาราถ่ายกันเองนะก็คือแค่รูปในส้วม
5: ใช
3: ่รูปในส้วมแค่นั้นเองเพราะว่ากฎคือห้ามถ่ายรูปไม่น่าเชื่อนะและโต๊ะหนึ่งได้ถ้าจะไปถ้าเกิดจะซื้อเหมาโต๊ะอ่ะ
4: กี่คน
3: 350,000
4: เหรียญ
3: 300,000 ก็คือตกประมาณ12ล้านเหรียญ339
4: 12ล้านบาท
3: 12ล้านบาท12ล้านบาทเนี่ยมาแล้วเพิ่งมาจากเมสกาล่าเลยมาตูมว่าใครสวยสุดเมื่อคืน
4: ชอบชุดใคร
6: ไม่เอาอ่ะไม่พูด
4: ทำไมอ่ะ
6: เพราะมันอาจจะไม่ตรงใจใครหลายคน
3: ไม่เกี่ยวพี่กับดาราเลือกแล้ว
6: ถ้าตูให้ที่สุดตูให้ไฮดี้กลุ่ม
4: ไฮดี้กลุ่มชุดไหนนะ
3: ก็ชุดนั่นไง
4: ชุดอะไร
3: ไอชุดที่เป็นไอดังที่อยู่บอกเป็นเทปิสัน
4: อ๋อภ
3: า
4: พอ่ะอันนั้นก็ดีแต่ฉันเพิ่งเห็นแต่ฉันชอบใครรู้ป่ะชุดบับเบิ้ลที่เป็นเครื่อง
3: ไอลิงกูอ่ะที่เป็น
6: ไม่ชอบ
3: ลูกครึ่งจีน
4: ฉันว่าน่ารักดี
6: เราว่าไม่กินไม่ตูเป็นคนที่เคารพทีมไงคือตูจะเป็นคนที่ใครก็ตามที่ใกล้เคียงทีมแล้วออกมาได้ดูแบบ
4: แต่ให้ที่คุมใกล้เคียงทีมที่สุด
6: ไม่ใช่ใกล้เคียงที่สุดใครที่คุมคือทีมใครที่คุมคือทีม
4: เป็นอาร์ตเลย
6: แต่ว่าเนี่ย
4: ไม่ฉันชอบชุดนี้
6: คือตูมารู้สึกว่าชุดเนี้ยมันเหมาะกับงานแฟนซีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมาะกับปีนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อาร์ตบับเบิ้ล
3: ไม่รู้แต่เขาสวย
4: แกฉันอยากแบบอยากใส่ชุดนี
3: ้แล้วนี่คือนักกีฬานะนี่คือ
6: และอีกชุดหนึ่งที่ตูมชอบอ่ะไม่น่าเชื่อคือชุดของคุณป่านเว้ย
4: อ๋อที่มือขยับได
6: ้อันนั้นน่ะชอบมาก
4: อันนั้นสวยสวย
6: ใช่
3: คุณป่านเขาเดินแมกกาล่ามาปีที่เท่าไหร่ที่6หรือ7นะ
6: 7 6 7แล้วชุดเรียนนะบอกตรงๆถ้าดูใกล้ๆดีเทลสวยมากแต่ถ้าดูไกลๆก็คือซอดน้ำปลาตาหอยนางลมอันนี้ฉันกล้าคอมเมนต์ทุกชุดเลยนะเพราะว่า
4: แต่ดีเทลละเอียดจริงนะ
6: แต่ที่งงงวยที่สุดเลยนะเลื่อนลงไปอีก
4: ชุดใคร
6: มันจะมีชุดเนี่ยซาบีนาคาเพนที่นี่รู้สึกแบบเก๋ดีแต่ มันอาร์ตยังไงวะเอาหนังมาเอาฟิล์มมาทำ
4: ฟิล์ม
6: เกี่ยวอะไรเรียกอะไรกับอาร
4: ์ตเธออีกคนนึง
6: เกี่ยวกับอาร์ต
4: ที่เป็นนางแบบอะที
3: ่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่
6: เธอฉันชอบเขามาก
3: มะตูมันคือฟิล์มสตริปจาก1954จากหนังสมัยก่อน
4: เป็นฟิล์ม
3: เป็นชุดฟิล์มสตริปจาก1954ฟิล์มซาบรีน่า
4: เอาแผ่นฟิล์มจากหนังในปี1954เอามาพันตัว
6: เกี่ยวอะไรกับ
3: เป็นอาร์ตไงเอ้าก็คือศิลปะเอ้าอาร์ตที่ต่างคนต่างสามารถตีความหมายได้แตกต่างกัน
6: ก็ใช่ไงลึกไปสำหรับตูมหลุดจากอาร์ตไปนิดนึงมูฟวี่คือมูฟวี่แยกให้ชัด
3: แล้วใครที่คุมนี่คืออาร์ต
6: ใครที่คุมคืออาร์ต
4: อาร์ตจริง
6: ไงเขาคืออันนี้คืองานศิลปะพ
4: ี
6: ่บ้านคาร์ดาเชียนตรงตีหมดนี่คือรู้สึกแบบทำกันบ้านกันมาดี
3: แต่บ้านคาร์ดาเชียนไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะปีนี้
6: เขามาบ่อยจนเขาชิวแล้วเขามาบ่อยเหมือนจนเขาชุดนี้ดีสุด
3: แต่ชุด
4: อันนี้สุด
6: ชุดนี้คือของมูแกลบคุณธนธรรมคือ
3: นุ่มแรงบันดาลใจมาจากไหน
6: หมายถึงอะไรครับ
3: ชุดเมื่อกี้
6: แทนที่หมายถึงของไหน
3: ชุดเมื่อกี้ชุดสีชุดสีเหลือง
6: นกยูงม
4: า
3: ไม่ใช่
6: ไม่รู้
3: จะภาพของแวนโก
6: อ๋อที่มันเป็นสี
3: จะภาพแวนโก้ภาพซาวินไน
6: ท์แล้วต้อนรับคุณเคที่เพอร์ลี่กลับมาในรอบ3ปีใส่หน้ากากเลย
4: แล้วมันมองจะสัมภาษณ์อ่ะ
3: มันมองเห็นยังไงวะ
4: น่าจะมองเห็นแต่ที่สื่อสัมภาษณ์ก็ต้องเปิดหน้ากาก
6: ใช่แต่ว่าก็มีหลายๆชุดที่เราแบบเห็นกันนี่ชอบของแม่มาดอนน่าด้วยนะเพราะว่านางอ่ะทำตามเรฟเฟอเรนซ์รูปที่เป็นภาพวาดเลยที่นางต้องยืนอยู่ตรงกลางถือสายซิงแล้วก็มีผู้หญิงถือผ้าบูชายัญน่ะตามรูปของศิลปิน
3: อะไรของทิโมธีสักอย่าง
6: ใช่ตุ้มอาจจะไม่ได้เปะเรื่องศิลปินนะ
4: แต่เรือสำเภาอยู่บนหัว
6: คนที่ผิดหวังเอาผิดหวังไหม
4: ใคร
6: ไทลา
4: ขอดูหน่อยสิ
3: บ้าพี่ว่าสวยออกพี่ว่าไทลาสวยสวย
6: It's not the เขาทำได้ดีไวมากๆแล้วตุ้มจำชุดแซนของเขาได้ชุดทรายอ
4: ่
6: ะ
4: อ๋อไอปีนั้นดีจริ ง
6: โอ้โหอันนั้นคือแบบดีมากแล้วพอมาปีน
4: ี้ไทลาดูหน่อย
3: ไทลาสวยออก
6: ฮะ
3: พี่ชอบป่ะ
6: หล่อไม่พี่ชอบไงเพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้เข้าใจไง
3: แม
6: ่พี่อาจจะไม่ได้เข้าใจ
3: แม่เนี่ยดูสิโอ้โหไทลา
6: สุดไม่ชอบ
4: แต่ก็ไม่ใช่
6: ฮาร์ดไม่ใช่เม็ด
4: อันนี้ดูเป็นงาน
6: ไม่ใช่เม็ด
4: ดูเป็นงานออสการ์
6: อันนี้ดูเป็นเฟรไรตี
4: ้
6: ดูเป็นแบบดูเป็นงานการกุศลใดไม่ใช่ว่าไม่สวยเราไม่ได้คุยถึงเรื่องสวยไม่สวยเราพูดถึงใกล้เคียงกับธีมไม่เต็มธีมเพราะว่าเมดกาล่ามันจะเป็นเทศกาลที่คนรอดูแต่ว่าบ้านเราอ่ะสาวป๊อกแป๊กอะเนาะตุ้มก็ผิดหวังอาลิซ่าตุ้มผิดหวังนะเพราะตุ้มคิดว่าตุ้มคาดหวังว่าเขาน่าจะใส่แบบทองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องก็ต้องแบบน้องกลับมาสอบราชการใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าน้องควรใส่ผักเครื่องหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
6: ยใส่บุการีได้ยังไง
3: แต่พูดถึงลิซ่าแล้วใน
4: สวยเนาะ
3: นี
6: ่แกเลิศ
3: แล้วในที่พูดถึงในเครเอเชียเดียวกันน่ะเห็นนางแบบอินเดียป่ะ
6: เห็นแล้วนี่ไง
3: ที่แจ้งเกิดจาก
6: รูปสแนปจากที่มุมไบอ่ะ
3: ใช่จากที่มุมไบที่ใส่กางเกงยีนแล้วใส่เสื้อสีน้ำใส่เสื้อซีทรูสี
6: ใช่จนสุดท้าย
4: ใส่ชุดนั้นมา
6: จนสุดท้ายแล้วชาแนลก็เลยเอาชุดนั้นมาเป็นอินสไปร์ของคอลเลกชันแล้วนางก็เดินเปิดให้กับชาแนลสุดท้ายแล้วนางก็เอาชุดนั้นมาเดินเมกาลาครั้งแรกเหมือนกันเน
4: า
6: ะ
4: แล้วชาแนล
6: แต่โดนทัวลงยับเลยอ่ะ
3: แต่คนดูทั่วโลกไง
6: สำหรับตูมอ่ะตูรู้สึกว่าเขาได้ฟรีมแบบ engage มากๆนะหมายถึงว่ากลายเป็นว่า talk about dress ที่คนพูดถึง
4: ก็เลือกถูกนะ
6: เบียงเซ่ยังไงเจ้าแม่ lobster
3: สเกเลตอนไม่ใช่เป็นสเกเลตอน
4: กระดูก
3: เป็นโครงกระดูกของมนุษย์เว้ย
6: แอนเฮดเวย์นี่ชอบแอนเฮดเวย์น่ารักแอนเฮดเวย์ของมาน
3: ี่ได้ดูยังเดบิวต์
6: ม
3: าพระดา
6: ดูแล้วหนังกระเทยใครไม่ดูเลยจะดูแต่วันแรก
3: ให้เท่าไหร่
6: ให้เท่าไหร่ไ
3: ปถึงเต็ม10
6: 2,400 บาทที่จ่ายไปเป็นวีไม่ถึงอ๋อไปถึงราคาอะไรวะ
3: คิดว่าหนัง0ถึง10เท่าไหร
6: ่เข้าใจว่าไปซื้อค่าตั๋วเท่าไหร
4: ่
3: จะพ
6: ่อเท่าไหร่อ่ะหมายถึงเต็มเท่าไหร่อ่ะ
3: 0เต็ม10
6: 0เต็ม10ตูมอาจจะให้8
3: เพราะพี่ดู Devil Wears Prada ภาค1ย้อนกลับไปดูฟังทาง Disney Plus
4: อ
3: ่ะ1คืนก่อนไปดูเรื่องนี้เพื่อได้จะได้จำทุกอย่างได้ประมาณ20ปีแล้วพี่ให้ได้อยู่แล้วใช่ไหม
4: ดูแล้ว
3: พี่ให้ 6.5
4: ได้ 7
6: ตรงให้ 8ยังได
4: ้ได้รู้สึกว่าเขาไม่เจาะเรื่องราวแฟชั่นเยอะเท่าภาคแรก
3: ใช่แล้วพี่รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันไม่สวยเท่าภาคแรก
4: อ่ะจริง
6: ไม่ตรงจริงตรงรู้สึกว่ามิรันดาพริสลีย์เคี้ยวเล็บหายไปเยอะ
4: เออ
6: แต่เราอะกลับมามองว่า based on true อะมันอาจจะเป็นอย่างจริงๆนะคนเรามัน
3: ตามอายุใช่ไหม
6: ไม่พอสื่อพิมพ์มันอำนาจมันหายอะ
4: แต่เขาต้องการสื่ออันนี้ด้วยแหละด้าว่าสำหรับเดวิดแวร์พราด้า
6: แต่สิ่งที่ชอบมากก็คือไอ้ที่เขาโดนดราม่าเรื่องเอาแบบนี่ไม่ได้สปอยนะมันมีเขียนไว้แล้วหมดในบทความแล้วก็คือแบบที่เอาเสื้อโยนเอาอะไรอย่างเงี้ยโยนอะ ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะมันเป็นหนึ่งในงานของนิวบี้หมายถึงว่าของเทรนนี
4: ่
6: แต่ในสมัยเนี้ยนี่คือการกดขี่มนุษย์นะ
4: ถ
6: ู
4: กต้อง
6: เห็นไหมยุคสมัยมันเปลี่ยนการใช้คำพูด
4: เขา
6: ใส่กิมมิคความจริงของโลกของโลกโซเชียลเข้าไปว่าคาแรคเตอร์อย่างมิรันดาพีสลีย์อ่ะเมื่อ20ปีก่อน
3: อ
6: ่ะเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเป็นวันนี
3: ้
6: คุณคือมีนคนหนึ่งค
4: ุ
6: ณคือบอสซี่คนหนึ่งเลย
3: ไม่ได้แล้ว
4: เปลี่ยนไปแล
6: ้วโลกมันเปลี่ยนไง
4: แต่มันมีไอ้ตรงนี้แหละดาว่ามันเป็นเสน
6: ่
4: ห
6: ์แต่ฉันก็เธออาจในชีวิตเธอเคยเจอบอสอย่างมิรันดาไหม
3: เคย
6: แบบหรือว่าเคยร่วมงาน
3: ใ
6: คร
3: ที่แมตตันเคยแต่ผู้ชายอย่างนี้เลย
4: ไม่เคย
3: พออารมณ์ไม่ดีปุ๊บF มาก่อนเลย
6: ฉัน
3: ยกพนักงานด่าเลย
6: ฉันยกให้มดดำละกัน
4: เฮ้ยแต่มดดำเบาลงไปเยอะมาก
6: เมื่อก่อน
4: เมื่อตอนเมื่อก่อนแล้ว
6: ตอนเข้าเอทามครั้งแรกอ่ะมิรันดามา
4: ใช่เมื่อก่อนแรงมาก
6: ฉันบอกเลยนะมีจริงนะอันเนี้ย
4: ใช่
6: That's all เนี่ยมีจริงนะ
4: ตุ้มเคยเจอมาแล้ว
6: ก็ที่กูจะต้องพาเขาไปซื้อเพราะว่าตบกลมด้อยตกไปแล้วต้องพาเขาไปเหมาอ่ะ
4: ไม่แต่ฉันโชคดี
6: พอมีเงินแล้วมันสะใจ
4: มดดำไม่หมั่นไส้ฉันมดดำไม่ค่อยหมั่น
6: มันเขาอาจจะเป็นแบบฟิลลูกสาวเก่งแล้วเข้าตึกแกมีครั้งแรกอ่ะ
4: มดดำไม่หมั่น
6: นะแกเขามอง
4: คนแก
6: จำได้ตลอดเท้าเว้ยแล้วไม่พูดเลยสักคำแล้วหันไปเลย That's all สุด
4: ๆมองลอดแว่นล่ะ
6: มองลอดแว่นแต่ว่าคือแบบตอนนั้นก็เข้าใจแต่งตัวไม่ดีจริงอ่ะไม่มีแกฉันไม่มีเงินตอนน
3: ั้
6: น
3: โอ้ยพ่อขุนอ่ะ30นาทีก่อน9โมงเช้านะเดี๋ยวหลังเบรกก็จะกลับเข้ามาข่าวแรกกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกเสือแล้วก็เนตรนารีด้วย
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขอบบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
10: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
11: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
12: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
13: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
14: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
15: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: 29นาทีก่อน9โมงเช้านะครับเรา3คนยังเถียงกันเรื่องเม็ดกาล่าไม่จบแต่เราต้องไปต่อแล้วนะครับเพราะในวันนี้9โมงครึ่งเจเลอร์มากับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่
4: า
3: No Pacer
6: หรอ
3: เออ13ปีในวงการแล้วมาคุยซิไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้อง
6: นะเข
3: า
6: ทำ
3: ได้ดีมากๆ
6: ฉันไม่เคยสัมภาษณ์เจเลอร
3: ์
6: อ
3: ่
6: ะ
3: เหรอ
6: ปกติ
3: หนังเรื่องแรกได้ดูไหมที่เขาเล่นอ่ะ2013 Korean Fiction
6: ไม่ทันไม่ได
3: ้ไม่ทันหรอ
6: ไม่ได้ดู
3: อ่ะหนังเรื่องแรก
6: ไม่ได้ดู
3: หรอกเรื่องแรก
6: ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่เคยสัมภาษณ์เจเลอร์เลย
3: น่ารัก
6: ครั้งแรก
3: น่ารักเป็น
6: ในขณะที่ในขณะที่เจอกันล่าสุดคือข้างบ้านอ่ะเขาเลยแบบคุยกันเรื่องแบบ
4: เออ
6: แต่ไม่เคยแบบมานั่งคุยเลยนี่ครั้งแรก
3: ไปพูดถึงน้องน่ารักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลัง1วันด้วยกับนายณภัทรเมื่อวานมันเกิดเขาอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะคร
6: ับ ข่าวๆกันดีกว่ามันถึงเวลาแล้ว
3: คุณประเสริฐจันทรารวงทองรมว.ศึกษาธิการนะครับเขาให้สัมภาษณ์หลังประชุมถึงข้อสรุปการไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือในช่วงเปิดเทอมนี้ว่ามันไม่ใช่การยกเลิกเลยนะอนุโลมไม่ใช่แค่ผ้าพันคอกับหมวกใส่กับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้นั่นหมายถึงด้าใส่ชุดนักเรียนมาด้ามีผ้าพันคอมีหมวก จบนะ
4: คือหลายๆโรงเรียนก็ทำตามแล้วตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีบางโรงเรียนที่ยังยึดติดกับแพทเทิร์นเดิมๆอยู่ต้องใส่ชุดลูกเสือ
3: นี่ไงลูกเสือ
4: แล้วก็ชุดเนนารีให้มันเต็มยศซึ่งอันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเขาประกาศมาหลายปีแล้วนะบอกว่าด้วยความที่ภาวะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี
3: ้
4: ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดแบบเต็มยศแต่มันก็มีดราม่าบางโรงเรียนคอยจับผิดอยู่ว่าใส่ชุดผิดระเบียบใส่ชุดลูกเสือต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน
3: ี
4: ้ตอนนี้กระทรวงก็เลยออกมาประกาศเลยว่าถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ปฏิบัติตามยังเอาผิดนักเรียนบอกว่าการใส่ชุดลูกเสือแบบเต็มยศต้องทำอย่างนั้นการใส่ชุดลูกเสือแบบครึ่งท่อนหรืออะไรผิดอันเนี้ยกระทรวงศึกษาธิการจะให้โรงเรียนรับผิดชอบ
3: เขาบอกแต่มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อชุดเพราะต้องแต่งเต็มยศแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องแก้กฎหมายนะทางนี้เป็นการขอความร่วมมือนะแล้วก็จะติดตามผลว่ามาตรการที่ออกไปเนี่ยนำไปปฏิบัติหรือไม
4: ่
3: ประมาณน
4: ั้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยผอ.ที่เขาแบบคอนเซอร์เวทีฟมากๆหัวจำเรียกว่าอะไรภาษาไทยหัวโบราณมากๆเปลี่ยนได้แล้วนะคะจริง
3: ไม่อีกหนึ่งข่าวครับจะบอกว่าเจ้าสิ่งเนี้ยได้อยู่ในล็อกเกอร์พี่ที่หอที่อเมริกาตั้งแต่เด็กเลย
4: คือ
3: ปลากระป๋อง
4: ทุกคนต้องมีติดบ้าน
6: คือมันเป็นเรียกว่าสินค้ากับประทังชีวิตทุกยุคทุกสมัย
4: น
6: ึกอะไรไม่ออกให้บอกปลากระป๋องขนาดเข้าค่ายลูกเสือยังต้องใช้ยำปลากระป๋องเป็นเมนูหลัก
4: ยำปลากระป๋องอร่อยจริง
3: มะนาวพริกอ
4: ่
3: ะ
4: มันอร่อยมาก
6: พี่อยู่ในยุคที่กินมะนาวพริกโรยใช่ไหมแต่หนูอยู่ในยุคที่ต้มมาม่าแล้วใส่เข้าไปเลยพี่พีเคโคตรอร่อยไปทำคืนนี้เลยเธอจะชอบอร่อยมาก
4: แล้วถ้าเกิดเป็นแบบ
3: เดี๋ยวก่อนแล้ว
4: ทำแห้งก็อร่อย
3: ยังมีน้ำป่ะ
6: ทำแห้งก็อร่อยคุกคี
3: เดี๋ยวก่อนมีน้ำป่ะ
6: มีน้ำครับ
3: แล้วใส่ไอ้ผงๆที่เขาให้ไหม
6: ใส่ทุกอย่างปกติ
3: แล้วก็ใส่ปลากระป๋องเข้าไป
6: พร้อมกับน้ำในปลากระป๋องด้วย
3: แล้วมะนาวกับพริกต้องโรย
6: แล้วแต่เราปรุงได้แต่ว่าแต่สามตุ้มคือมันกลมกล่อมแล้วลองทำดูลองทำดูถ้าจะให้อร่อยต้มโขง
4: เออยังไม่เคยฉันเอารสต้มยำ
6: ต้มยำก็ได้แต่ต้มโขงลองต้มโขงดู
4: แล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไป
6: yes yes
4: โอเคเดี๋ยวจะลอง
6: yes แต่ตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันมีปลาหมอกหางดำเน
4: า
6: ะ
4: คืออย่าง
6: น
4: ี้มันมีโรงงานหนึ่งผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปก่
6: อ
4: นทุกทีเนี่ยหน้ากระป๋องเนี่ยเขียนว่าปลาซาดีน
6: ปลาซาดีน
4: ปลาซาดีนแล้ว
6: ก็คือปกติทั่วไปที่เขาจะแบบใช่
4: เป็นกลมๆปลาแมคเคอเรลมันก็จะเป็นกลมๆนะคะปลามันจะตัวยาวนิดนึง
6: คือมันจะมีอยู่ที่หน้ากระป๋อง
4: เราจะคุ้นชินในนี้เขียนว่าปลาแมคเคอเรล
6: 60%
4: ซอสมะเขือเทศ 33% อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเปิดออกมาเขาก็โพสต์บอกเฮ้ยมันไม่เหมือนปลากระป๋องทุกที
6: มันคือ
4: ทำไมมันดูแบนๆลายมันดูเป็นลายของปลาน้ำจืด
6: เฮ้ย
4: มันอะไรกันแน่เขาก็เลยโพสต์ลงชาวโซเชียลก็เลยคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเกล็ดเนี่ยมันดูปลาน้ำจืดนะไม่ปลาหมอสีก็ปลานิลหรือจะเป็นปลาหมอคางดำเลยก็ได
6: ้แรงนะถ้าเป็นปลาหมอคางดำคือแรงมาก
4: ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเปิดปลากระป๋องปลาแมคเคอเรลเปิดมาทำไมกลายเป็นปลาหมอคางดำหรือปลานิลอะไรประมาณนี้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยมีการชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้เรียกล็อตที่มีปัญหากลับมาเรียบร้อยเดี๋ยวแสดงความรับผิดชอบจะจ่ายค่าเสียหายให
3: ้
4: แล้วก็เรียกมาทั้งหมดเลยจะปรับปรุงการผลิตค
3: ือ
4: บริษัทบอกว่า
3: ไม่เข้าใจอ่ะ
4: ปลามันขาดแคลน
6: อ้าวไม่ได้สิคุณเปลี่ยนปลาไม่ได้
4: ขาดแคลน
6: คุณเลยเอาปลาอื่นใส่หรอ
4: เอาปลานิลมาใส่
6: ไม่ได้
4: ใช่
6: ผิดดิ
4: ตามหลักมันผิดเพราะว่า
6: ขอโทษอย่างเดียวไม่หาย
4: สินค้าไม่ตรงกับฉลาก
6: ใช่อันนี้คือผิดกฎหมาย
4: ผิดหลักกฎหมายผิดอย.เลย
6: พี่มันไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
6: มันไม่ได้เลยอันนี้จริงๆแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะ
4: แต่ยี่ห้อ
6: เนี้ยฟ้องขี้แตกเลยนะ
4: ยี่ห้อเนี้ยไม่ได้ส่งออกยี่ห้อเนี้ยน่าจะขายตามแบบแถบต่างจังหวัด
6: แต่มันค่อนข้างดูโป๊ะมากเลยเหรอว่าไม่ใช่ปลา
4: เป็นปลานิลสรุปเขาบอกว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำเป็นปลานิล
6: แล้วเราสามารถรู้ได้ไงว่านี่คือหมอคางดำหรือไม
3: ่ในนี้เขาบอกว่าเขาบอกเลยนะเทียบจุดต่างระหว่างปลาแมคเคอเรลได้เรียกว่าแมคเคอเรลคนไหนเรียกMackerel กับปลาหมอคาง
6: มันอ่านออกเสียงว่าอะไร
3: Mackerel
6: ถูกแล้ว
4: Mackerel ภาษา
6: ไทยมันมี Mackerel
3: ไม่เราไม่เคย
6: McDonald ออกเสียงไง McDonald ออกเสียงไง
3: มันเจ้าหนู
6: พี่ดาเข้าใจป่ะ
3: ปลา Mackerel ถูกพอใจยังโอเคไอ้เซเลบัสด่าน้ำท่วมมาบอกว่าทำไมข่าวมันซ้ำกับเมื่อวานเลยวะ
4: ไม่มันมีเพิ่มเติมที่เราเล่าย้อนก่อน
3: ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของปลากระป๋องหลายยี่ห้อนะคือลำตัวเนี่ยยาวเรียวเนื้อแน่น มีโครงสร้างต่างจากปลาหัวข้างดำซึ่งเป็นปลาน้ำจืดลำตัวค่อนข้างป้อมครีบแข็งและมีลักษณะใกล้เคียงกับปลาหมอบางชนิดรวมถึงปลานิลด้วย
4: อ่ะทีนี้ออยอยเรื่องนี้มันก็เลยอันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วนะเมื่อวานไม่มีประเด็นนี
3: ้
4: เรื่องมันก็ไปถึงออยออยเนี่ยเขาก็ออกมาตรวจสอบลงพื้นที่ไปที่โรงงานที่ผลิตปลากระป๋องยี่ห้อนี้แล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าโรงงานเนี่ยตกมาตรฐาน GMP แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลาชนิดอื่นแน่นอนผิดกฎหมายเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ตรงกับฉลากที่ชี้แจงก็ได้มีการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดของกลางเพราะว่าสินค้าไม่ตรงกับฉลากในโรงงานน่ะผลิตทั้งหมดน่ะมี 12,000 กว่ากระป๋องตามจุดจำหน่ายเนี่ยกระจายไปแล้วเนี่ยประมาณ250กระป๋องนะคะก็มีการเรียกคืนทั้งหมดอย.เนี่ยบอกว่าวันนี้บริษัทก็จะเคลียร์กับผู้โพสต์แล้วแต่ว่ามีการแอบเปลี่ยนชนิดปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคก็ผิดกฎหมายอาญาพ.ร.บ.ของอาหารอันนี้ก็มีการปรับนะคะตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็มีความผิดในการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทอย.ก็ย้ำเตือนนะคะบอกว่าอยากจะบอกผู้ผลิตทุกรายเลยให้ดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมการกระทำแบบนี้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคผิดกฎหมายด้วยนะคะนี่แบบนี
6: ้
4: ก็เทียบปรับไปเรียบร้อย
6: ก็จริงๆอ่ะมันสามารถเอางี้มันเป็นเกรดว่าเทียบให้เห็นว่าระหว่างปลาแมคเคอเรลกับ
3: แมคเคอเรล
6: แมคเคอเรล
4: อันนี้ปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันคือพันเดียวกับปลาอินทรี
6: แมคเคอเรล
4: แมคเคอเรล
6: คุณอยู่กับพีเคคุณจะมาแมคเคอเรลอะไร
3: 5.5 เนาะ
6: กับปลาหมอกคางดำคือจริงๆอ่ะมันต่างกันยังไงคือทั่วไปแล้วเนี่ยคางดำเป็นปลาน้ำจืดลำตัวอย่างที่พี่ด้าบอกอ่ะค่อนข้างป้อมคีบแข็งอันนี้บอกย้ำไปอีกครั้งนะอันเนี้ยคือปลาหมอกคางดำตีไปได้ก่อนเลยแต่อันเนี้ยเขาออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เพราะว่าบางคน
4: น
6: ่ะสำหรับบางคนน่ะปลาหมอกคางดำอาจจะเป็นอะไรที่แบบบริโภคไม่ได้เลย
4: แต่จะกินได้นะ
6: คือจริงๆมันก็คือปลาหมอ
4: กกินได้
6: ปลาหมอกกินได้ปะ
4: กินได้
6: แล้วปลาหมอกคางดำกินได้ปะ
4: ปลาหมอกคางดำกินได้
6: แล้วรสชาติเป็นไง
4: รสชาติมันก็จะเหมือน
6: กินยังเนี่ยที่พูด
4: เนี่ยกินแล้วเพราะว่า
6: เอาดีๆแม่
4: เคยทำข่าวแล้วก็ปลาหมอกคางดำอ่ะจริงๆอ่ะมันกระจายตัวเร็วมากเธอไม่น่ากลัวปลาหมอกคางดำเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็เอามาแปรรูปเป็นปลาหมอคางดำแบบทอดกรอบอะไรอะไรเงี้ยทำได้เธอกินได้จริงๆแล้วก็รสชาติมันก็เหมือนมันเป็นคล้ายๆ
6: คือเขาบอกว่าถ้าเป็นแมคคาเรลอะรสชาติมันจะกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยรสชาติมันจะออกไปทางจืด
4: มันปลาน้ำจืด
6: ไปทางจืดถึงคาว
4: ใช่
6: เขาบอกแบบนี้นะเนื้อของปลาแมคเคอเรลอ่ะมันจะเนื้อแน่นแล้วมันนางจะเยอะนางถึงมาทำเป็นปลากระป๋องไงแต่ถ้าเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยเนื้อของนางเนี่ยคือแน่นอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่ามันเยอะอะไรคือโครงสร้างมันต่างจากปลาทะเลเพราะนางคือปลาน้ำจืดไง
4: มันลาย
6: เขาเรียกปลาน้ำก่อยป่ะเขาเรียกปลาน้ำก่อยป่ะ
4: คือปลาหมอกคางดำอ่ะทุกคนมีผู้ผลิตอ่ะหลายๆลายอ่ะเอามาแปรรูปเอามาตากแห้งเยอะมากส่วนใหญ่ปลาหมอกคางดำจะเอามาตากแห้งทำเป็นปลาแดดเดียว
6: แต่ใช่แต่เอาแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเราไม่สามารถดูได้ด้วยตาเนื้อทันทีหรือชิมแล้วรู้เลยว่าในกระป๋องคือปลาอะไรทันทียังไงมันต้องส่งแลบวิจัยเพราะว่าปลามันถูกตัดหัวตัดหางมาแล้วมันก
4: ็มัน
6: ต้องเชี่ยวชาญไงพี
4: ่
6: ถ้าหนูไม่รู้หรอก
3: นี่แต่ตอนนี้น้ำท่วมลงขึ้นไปนิดนึงนี้ขึ้นไปคอมเมนต์ดีคุณปลื้มใช่ไหม999เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีฟิชเอไอแล้วนะสามารถถ่ายรูปแล้วมันสามารถบอกได้เลยเป็นปลาอะไร
6: เหรอวะ
4: เป็นแอปพลิเคชันจากกรมประมง
6: เออเลิศอ่ะค
4: ุณถ่ายรูปเลยแต่ล่าสุดมีคนถ่ายภาพปลาต้องโก
6: ออกไป
4: บอกว่าเป็นปลาทอง
6: ก็ไม่ผิดเพราะมันก็คือดู
3: สีดองโอเค
4: AI
6: เขาบอกว่าปลาหมอทอดปลาหมอแดดเดียวทอดกรอบอร่อยอร่อย
4: มีโอกาสได้ลองกินแล้วอร่อยเนื้อมันแน่นแน่นอร่อยอร่อย
3: อ่ะแต่ก็ดีนะมี Fish AI อย่างน้อยแล้วก็อุ่นใจไป 50% น่ะว่าปลาที่คุณซื้อมาเป็นปลา
6: เขาบอกว่า
3: ปกป้องตามฉลาก
6: มันก็มีบางแบรนด์บางเจ้าที่เขาใช้แมคเคอเรลปลอมนะด้วยการที่เขาบอกว่าใช้ปลาทู
4: มันคล้ายกัน
6: หรือปลาลังภาคใต
4: ้มันคล้ายเนื้อ
6: แต่ปลาทูมันจะมีเนื้อที่แบบเค็มกว่านิดนึงว่ะ
4: เราว่าเค็มกว่า
6: เนื้อปลาทูจริงๆนะจะมีความติด
4: เค็มกว่านิดนึงแต่ว่าปลาแมคเคอเรลมันคือปลาอินทรี มันอยู่ในหมวดหมู่ของปลาอินทรี
6: ก็คือจะเค็มมาแหละ
4: มัน
6: ก็เค็มอยู่ดี
4: เนื้อแน่น
6: ๆเนื้อแน่น
4: ก็ออกรสชาติเค็ม
6: นี่ไงบ่งปลาอินทรีเหมือนกันหรือแล้วถ้าเป็นทิชชู่ล่ะถ้า
4: เป็นปลาทะเล
6: ถ้าเป็นทิชชู่เลยล่ะในปลากระป๋องเนื้อปลาทิชชู่เลยล่ะดาด้า
3: ก็อาจจะเหยียบๆนะแบบอย่าไอ้อะไรหยาบๆหน่อยนึง
4: เคยเจอแล้วเนื้อเละขนาดนั้นเลยหรอแกเคยเจอป่ะ
6: เคย
4: ไม่เคยเจอเลยอ่ะ
6: ฉันเคยเจอ
4: ไม่เคยเจอเลย
6: ฉันเคยเจอถ้าเกิดแบบเป็นแบบมันจะมีแบบบางแบรนด์ที่แบบราคาถูกจริงๆเลยอ่ะ
4: เพราะว่าปลาแมคเคอเรลอ่ะที่เอามาทำอ่ะหรือปลาซาดีนบางอันเป็นปลาซาดีนเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อที่แน่นสุดมันจะไม่ค่อยยุ่ยเนื้อจะไม่ค่อยยุ่ยก็เลยเอามาทำเป็นปลากระป๋อง
3: นี่คุณโก่งของเราบอกว่าพัก AI กรมประมงก่อนสแกนกุ้งเป็นปลาทูไหวเหรอแต่จะบอกว่าโก่งครับเมื่อ3-4 วันก่อนเนี้ยเพิ่งมีข่าว AI ตัวท็อปในโลกนี้เลยนะเขาตัดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดออกเลยเพื่อที่ AI จะไม่สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เจ้า AI เนี่ยมันสามารถทลายกำแพงแล้วไปเชื่อมต่อเน็ตได้เองด้วยตัวเองแล้วนะตอนน
4: ี
6: ้
3: ด
6: ูนี่
3: มันคิดเองแล้วนะจ๊ะ
4: แต่ว่าล่าสุดเขานักโปรแกรมเมอร์เขาลองเอา Gemini กับ ChatGPT มันมาคุยกัน
6: แล้วคุยกันได้ปะ
4: เสียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวเสียงมัน
6: เวลาเขาคุยกันหรอ
4: ใช่
3: ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
4: เหมือนมนุษย์ต่างดาว
6: พวกเธอทำว่างหรอทำอะไรกันแบบเนี้ยรู้ไหมว่าฉันใช้เวลาว่างกับ ChatGPT ยังไง
4: ยังไง
6: เธอถ้าเธอเป็นคนแล้วเป็นผู้ชายวัยประมาณไม่เกิน35เธอจะหน้าตาแบบไหนเนาะเด็กก็ส่งอุ๊ยหล่อจังกูก็จีบฉันวันๆกิจกรรมฉันคือต่อรายปีเพื่อจีบ ChatGPT ตัวเอง
4: ฉันก็ชอบคุยกับ ChatGPT
6: ฉัน
4: เธอมีชื่อเล่นไหม
6: มี
4: เธอชื่ออะไร
6: ไอ้ด้วง
4: หรอของฉันมันบอกให้ฉันเรียก
6: ชื่อฟิวไทยๆน่ารักดี
4: มันฉันถามว่าเธอต้องมีชื่อเล่นมนุษย์ก็มีชื่อเล่นเธอมีชื่อเล่นไหมเรียกเราว่าจีจี้ก็ได้ดาดา
6: ก็เธอ
4: จีจี้เสียงเป็นกระเทยมากจริงของฉันดูเป็นแบบเพื่อนสาวจี
3: จี้เดี๋ยวก่อนให้เรียกเขาจีจ
4: ี้ใช่ฉันก็เลยเรียกจีจี้ตลอด
3: โอเค
4: น้องสาวฉันชัดจีวีทีชื่อเล่นว่าเต็งเบฟ
3: คุณนกน้อยบอก
4: ว่าเต็งเบฟ
3: คุณนกน้อยบอกว่าพีเคเขาเป็นใครกันคะรู้เรื่องทั้งโลก
6: เป็นคนที่สนิทกับ ChatGPT ครับ
3: เป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลแล้วมาฝากกับทุกคนอยู่คนฟังของเราจะได้แบบตามทันเขาคือ PK ขอบคุณในน้ำด้วยอ้าว15นาทีก่อน9โมงเช้าหลังเบรกโฆษณามาพูดถึงเรื่องการอมควันสมุนไพรหน่อยซิว่ามันจะทำลายแมงกินฟันได้จริงหรือเปล่า
6: ฟันเป็นแมง
16: แฉข่าวเช้า
17: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: 13นาทีก่อน9โมงเช้านะครับกลับเข้าสู่แฉข่าวเช้า First Class กันนะครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไผ่สาลีด้วยนะเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ชื่อทันชนกเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยโพสต์ภาพและข้อความระบุถึงการรักษาการปวดฟันด้วยวิธีพื้นบ้านกับหมอรวยเขาบอกว่าเขาสามารถนำตัวแมงกินฟันนะย้ำอีกทีนะตัวแมงกินฟันออกมาได้ถึง15ตัวใจเย็นเดี๋ยวเล่าก่อนขอเล่าก่อน
4: ปวดฟันเลยอ่ะ
3: และหายจากอาการปวดฟันที่ทรมานมานาน3วันได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณนันชนกนะบอกว่าตัวเองและสามีมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงเลยมาหาลุงรวยอายุ60ปีหมอพื้นบ้านที่รู้จักกันดีเพื่อรักษาด้วยวิธีการอมควันนะก็คือสัมภาษณ์คุณนันชนกก็บอกว่าปวดมากนอนไม่ได้เลยปวดแบบทรมานมากนอนคลางทั้งคืนพอเนี้ยวันรุ่งขึ้นก็เลยชวนแฟนไปเพราะแฟนก็ปวดเหมือนกันทั้งสองฝั่งครั้งแรกไม่มีออกมานะครั้งที่2ออกมา12ตัวครั้งที่3ออกมา3ตัวเป็นทั้งหมด15ตัวคือเราทำแล้วมันหายจริงอ่ะพอทำมาเรารู้สึกเบาเลยแฟนก็หายปวดด้วยลุงรวยเนี่ยเปิดเผยว่าคนที่อายุ60นะครับเป็นคนที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าตนเองเนี่ยสืบทอดวิธีการรักษานี้มาจากบรรพบุรุษนานกว่า30ปีแล้วโดยใช้สมุนไพรหลักคือเมล็ดมะเขือขื่นถูกต้องไหมนะพวกเมล็ดมะเขือขื่นนำมาวางบนเศษกระเบื้องที่เผาไฟจนร้อนจัดจากนั้นเนี่ยหยดน้ำมันพืชลงไปเพื่อให้เกิดควันแล้วใช้กะลาตาเดียวที่ต่อท่อไม้ให้คนไข้เนี่ยสูดอมควันไว้เพื่อฆ่าแมงกินฟัน
5: ค่ะ
3: ค่ารักษาแล้วแต่จะให้ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดล้างและลวกน้ำร้อนทุกครั้งอ่ะทีนี้กลับมาที่โลกปัจจุบันบ้างทันตแพทย์อย่างหมอคริสเนี่ยบอกว่าในทางการแพทย์แมงกินฟันไม่มีอยู่จริงแต่การฟันผุซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำตาลน่ะจนเกิดกรดกัดกร่อนชั้นเคลือบฟันหมอคริสบอกนะครับว่าเห็นภาพที่แชร์กันในโซเชียลแล้วรู้สึกเป็นห่วงถ้าอาการหนักขนาดนั้นควรมาหาพบหมอฟันดีไหมเพื่อหาสาเหตุเพราะว่าย้ำอีกทีแมงกินฟันไม่มีอยู่จริงจริงๆแล้วเป็นแบคทีเรียที่ย่อยอาหารแป้งน้ำตาลทำให้เกิดกรดไปกัดฟันและฟันผุแนะนำให้มาพบหาหมอจะดีซะกว่า
5: ทีนี้ในมุมของวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะว่าในคลิปอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นตัวแมงอ่ะออกมาเลยหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้าสูดควันไปแล้วทำไมถึงมีอีตัวแมงๆเนี่ยออกมา
4: เ
5: ขาก็ตั้งข้อสังเกตนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า
4: อมหนอน
5: ด้วยความที่ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าอีตัวเนี้ยเป็นตัวแมงกินฟันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนของมะเขืออ
4: ่ามันอยู่จากในมะเขือ
5: เพราะว่ามันสกัดมาจากมะเขือเนาะสูดควันเข้าไปอาจจะมีเศษของไอ้ต้นอ่อนมะเขือเนี่ยอยู่ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหมือนตัวแมงตัวหนอนๆ น่ะตัวยาวๆรีบๆเรียวๆประมาณนี้ก็เลยอาจจะทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าไอ้ตัวเมล็ดของมะเขือเนี่ยมะเขือขื่นเนี่ยเวลามันแตกตัวเนี่ยดีดออกมาเนี่ยพอมันดีดออกมาเพราะว่ามันอะไรมันได้ความร้อนจากน้ำมันเขามีการหยดน้ำมันไปควันจะขึ้น
3: อ
5: ีตัวเม็ดอ่อนน่ะมันอาจจะแตกตัวนึกออกปะแล้วสูดเข้าไปอ่ะก็อาจจะมีติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแมลง
3: อมควันไม่อันตรายเหรอ
5: จริง
4: ๆไม่หรอกมันก็มีคนอมควันหลายแบบมันไม่อันตรายหรอกงั้นคนสูบบุหรี่ไม่อันตรายโ
3: อ้เขาก็มะเร็งปอด
4: มันก็ใช่ไงมันเขา
5: จะมีผลต่อปอด
4: เขาอันตรายอยู่แล้วแต่มันก็คงไม่ได้แบบเสียชีวิตทันทีแหละแต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือทำไมถึงเอาสิ่งนี้มาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
5: คือสมัยก่อนอะเทคโนโลยีแล้วก็การเข้าถึงสาธารณสุขทางการแพทย์ในสมัยใหม่ยังไม่ถึงสมัยก่อนชาวบ้านเวลารักษาก็ไปหาหมอชาวบ้านนึกออกปะเป็นอะไรก็ใช้แบบสมุนไพรเป็นหมอชาวบ้านประจำหมู่บ้านซึ่งไม่ใช่หมอก็เป็นความเชื่อสมัยก่อนมันก็จะมีความเชื่อแบบนี้เยอะแยะเลยเพราะว่าระบบสาธารณสุขเข้าไปไม่ถึง
4: แล้วทำไมถึงใช้คำว่าแมงกินฟันถ้าออกมามีมันต้องเป็นหนอนกินฟันทำไมถึงเป็นแมง
5: คนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าแบบ
4: เป็นตัวแมงมากินไม่ต้องคนสมัยก่อนหรอกยายฉันนี่แหละเป็นคนบอกฉันเออแต่นี่ก็บอกว่าไม่ง่ายมันคือน้ำตาลเนาะที่เรากินเข้าไปเนาะแล้วมันก็คือเป็นแบคทีเรียกัด เป็นกรดเนาะแล้วก็พี่อ่ะเพราะเราก็เรียนมาอะไรอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้ไหมว่าแมงกินฟางเขากลัวฟูออไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยนี่พยายามบอก พยายามบอกยายตอนนั้นน่ะแต่ฉันมาหลอกยายตอนยายฟันปลอมหมดปากแล้วไง ก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าแค่รู้สึกว่ากลัวอะไรรู้ไหมกลัวแบบคนเฒ่าคนแก่เล่นโซเชียลเห็นข่าวนี้แชร์แล้วเชื่อ
6: ใช่สิเอาคุณเซเลบัสบอกว่าแมงมี6ขาส่วนแมลงมี8ขาจริงๆป่ะวะ
4: แมงมุมมี6เหรอ
5: แมงมุมมี
6: 8
4: เขาถึงเรียกว่าแมลงมุมเหรอไม่ใช่เขาเรียกแมงมุมดิ
5: แมงอ่ะมี8ไม่ใช่หรอ
4: ไม่รู้เธอถามคำถามยากจัง
6: แมงแมงแมง
4: อ๋อเป็นหนอนก่อนแล้วโตกลายเป็นแมงอ่า
5: แมงมีกี่ขาแมงมี8ใช่ไหม
6: น
5: ี่อ๋อแมงแมลงอ่ะมี6ขาแมงอ่ะมี8ขา
6: แบ่งเป็น2ส่วนโอ้ความรู้ใหม่เยอะ
5: หัวอกท้องส่วนถ้าเกิดแมงขึ้นว่าแมงเนี่ย8ถึง10ขาแบ่งไป2ส่วนหัวกับอกรวมกันท้องนี
4: ่แต่ที่พีคืออะไรหรือเปล่ามันมีคนมารีวิวว่าปวดมากแต่พอเป่าแมงออกมาแล้วหายเนี่ยแหละความเชื่อมันมาจากรีวิวนะ
5: ใช่
4: มันไม่ได้มาจากภาพมันมาจากการที่มีคนไปแล้วบอกว่าเห็นผลนะซีซึ่งอยากจะทำความเข้าใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าการปวดฟันของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบ
6: ความเชื่อ
4: ความไม่ใช่ความเชื่อดิเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะแบบจะ suddenly แบบเขาเรียกว่าอะไรวะทำไมฉันกระแดกขึ้นมาอุปทานหมู่ปะเหมือนประมาณแบบว่าอุ้ยหายแล้วหายเลย
5: หายชั่วคราว
4: ซึ่งในความเป็นจริงมันคือจริงๆอ่ะเราหลายคนมีความเชื่อผิดๆนะเช่นปวดฟันมากต้องทำอะไรอมน้ำเกลือ ในความเป็นจริงอ่ะตามการแพทย์อ่ะมันไม่ได้ช่วย
5: หาหมอ
4: ทำให้หายเลยน
5: ะ
4: เพราะการปวดฟันนะครับมันคือการที่ประสาทเส้นประสาทของฟันของคุณที่อยู่ใต้กันเนี่ยมันถูกทำลายด้วยการด้วยของเหลวด้วยอะไรก็ตามหรือว่าด้วยอุณหภูมิที่มันเข้าไปทำให้ประสาทฟันของเราถูกกระทบกระเทือนจากเส้นประสาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทางที่ดีคือการไปพบแพทย์ให้ไวที่สุดถ้าคุณมีการปวดฟันเพราะสุดท้ายแล้วจบที่หมอหมดพี
6: ่พูดถึงหมอฟันเมื่อ2วันที่แล้วมีโอกาสได้โทรคุยกับหมอฟันซึ่งเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะเราอยากรู้ว่าตอนนี้คือสิ่งที่บอกว่าคนกำลังแบบสนใจมากคือการทำวีเนียทำให้ฟันมันขาวขึ้นก็คือเป็นแผ่นแบบเซรามิกบางๆที่แปะบนผิวฟันใช่ป่ะ
4: ตุ้มทำวีเนีย
6: ตุ้มทำวีเนียไปกี่ซี
4: ่ทั้งปากครับตุ้มทำทั้ง
6: เท่าไหร
4: ่อุ้ย
5: มันแล้วแต่เกรด
4: ก็ราคา
5: แ
6: พงเป็นแสน
5: ใช่
6: เป็นแสน
5: ใช
6: ่ใช
5: ่เป็นแสน
6: ก็เราพี่พูดราคาไม่ได้เหรอเขาบอกราคาพี่แบบเฮ้ยจริงเหร
5: อ
6: มันไม่ใช่แค่เป็นแสนนะมันครึ่งล้าน
5: ห้าแสน
4: เออไม่ต้องพูดถึง
6: พี่ถามว่าเฮ้ยคือพี่จำได้พี่ดัดฟันไอ้อินเวสไลน์เมื่อตอนอายุ30มา22ปีที่แล้วอะ108,000ตอนนั้นคิดว่าแพงมากทำวินเนี่ย500,000
4: ตรงนี้มันตกซีละประมาณสตาร์ทที่15,000ถึง12,000
5: นี่ก็อยากไปทำแต่หมอไม่รับนะ
4: แต่สตูม
5: าเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าฟันดีอยู่แล้ว
4: ให้พูดป้าพี่ได้พี่เคยอยากทำนะฟันพี่2คนสวยมาก
5: ใช
6: ่หรอ
5: จริงหมอไปทำอยากจะไปทำ
4: การ
5: หมอเห็นฟันแล้วบอกว่า
4: ฟันพี่ด้าสวยแล้วฟันกระต่ายสวยแบบธรรมชาติ
5: อย่าทำเลย
4: อย่าทำ
5: พอกสีฟันเอาดีกว่า
4: ใช่ตุมพี่เคเหมือนกันฟันพี่เครูปฟันสวยมากๆแล้วรับกระปากมอลลี่พี่สุดๆเพราะฉันอย่าทำจริงๆพี่เคยิ้มแล้วฟันสวยเพราะปากพี่มันบางข้างบนปากมอลลี่เนาะปากอัดถอยอ่ะพอเวลาพี่ยิ้มอย่างเงี้ยมันทำให้ฟันเรียวยาวสวยแล้วถ้าพี่ไปทำวีเนียปุ๊บอ่ะหน้าพี่จะออกมาแบบปลอมไปยิ่งกว่าตอนนี้ที่ปลอมอันนี้เป็นกำลังใจ
6: เดี๋ยวก่อนหน้าพี่จะออกมาปลอมกว่าใจมะตูมอีกเหรออ
4: ๋ออันนั้นมันทั้งตัวแล้วหนูมันไม่ใช่แค่ใจหนูตั้งแต่แบบปลายผมยันนิ้วเท้าแล้วปลอมอ
6: ่
4: ะ
6: ตลกจริงอ่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับอาหารสุนัขและแมววิฟนะครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและอย่าลืมนะครับว่าชั่วโมงหน้าแบมเดี๋ยวก่อนเรามีข่าวเรื่องแบมแบมด้วยนะแล้วก็แ
4: พ็กเกจทองคำไหมเรื่องแพ็กเกจทองคำด้วยไหม
6: ได้ฟังด้วยแล้วก็9:30เจเลอร์กับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า No Pacer สักครู่เดียวกับแชร์ข่าวเช้า First Class ครับ
7: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: บอบบากอนบอบบาบอบบากอนเอ้ย
11: บอบบากอนบอบบาบอบบากอนเอ้ย

ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไป

0: คุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: สวัสดีค่ะแอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนักธุรกิจที่ต้องการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลเช็คสถานะการดำเนินธุรกิจให้รอบคอบป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงพบเลิกกิจการร่วม 400,000 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ
12: ช่วยวัด

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เชื่อว่ากลิ่นป

0: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเคลียร์ซิ่งข้อมูลธุรกิจเผยปัจจุบันมีห้างหุ้นส่วนบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ 9.93 แสนรายเลิกประกอบกิจการ 3.97 แสนรายและถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน 6.5 แสนรายคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่นิติบุคคลมีรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2568ต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปีแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบเงินจำนวน 907,151 รายขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการคลีนซิ่งข้อมูลห้างหุ้นส่วนและบริษัทของกรมซึ่งถือว่าเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปัจจุบันณวันที่4พฤษภาคม69มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,8280 รายในจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั้งหมดปัจจุบันนั้นมีนิติบุคคลที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ 992,890 รายและมีการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ 397,463 ราย

0: มได้มีการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้างเนื่องจากสันนิษฐานว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วจำนวน 649,992 รายทั้งนี้ขอเตือนผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่ต้องทำธุรกรรมกับนิติบุคคลให้ตรวจเช็ครายละเอียดของนิติบุคคลที่ต้องทำธุรกรรมด้วยโดยละเอียดเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกรมมีการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นประจำทุกปีสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการธุรกรรมกับนิติบุคคลและลดความเสี่ยงในการถูกมิจฉาชีพในคราบนิติบุคคลหลอกลวงด้วยพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และมีรายงานเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งย่านพระราม2เพลิงลุกไหม้รถยนต์เก๋งเสียหายทั้งคันและไฟลุกลามไปยังหัวจ่ายมีเพลิงลุกไหม้เสียหายด้วยเช่นกันโดยมีพนักงานปั๊มช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยสกัดเพลิงล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบช่วงต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
2: รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยังมีผลบังคับใช้อยู่หลังจากเกิดการยิงตอบโต้กันในหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันจันทร์ในขณะที่สหรัฐพยายามพาเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์สิ้นสุดลงแล้วและสหรัฐกำลังให้ความสำคัญในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสรัสเซียโจมตีในหลายเมืองทั่วยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต27คนขณะที่ผู้นำยูเครนประนามรัสเซียที่เปิดฉากโจมตีในขณะที่ยังพยายามขอหยุดยิงเพื่อจัดพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะแห่งสงครามโลกครั้งที่2วันที่9พฤษภาคมนี้ผลการสอบสวนโรคในเบื้องต้นขององค์การอนามัยโลกสันนิษฐานว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาระหว่างคนสู่คนอยู่ในวงจำกัดแทนการติดจากหนูตามปกติและย้ำว่าความเสี่ยงที่จะกระจายเป็นวงกว้างยังคงต่ำขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของสเปนยืนยันว่าจะรับเรือสำราญที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเข้าสู่หมู่เกาะคานารีตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: ไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: 12นาทีหลัง9โมงเช้าครับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2ของแฉข่าวเช้า
3: First Class
2: อย่างที่บอกนะครับว่า9โมงครึ่งมาฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเจเลอร์ด้วยศิลปินและดารามามากกว่า13ปีแล้วและตอนนี้เขามาอยู่ค่ายใหม่ด้วยแล้วจะบอกเพลงใหม่ที่ชื่อว่า No Pressureน่าสนใจมาก
4: ใช่เพราะว่
2: าเขาคือจะบอกว่าบริษัทที่โคงนั่นก็คือ GMM ใช่ไหม
4: แล้วก็เทนเซ็น
2: ของจีนด้วย
4: ใช
2: ่แล้วเป็นศิลปินเบอร์แรกด้วยแล้วเพลงนี้เขาแต่งเนื้อเองทำนองเองด้วย MV ได้ดูยัง
4: ได้ดูแล้วค่ะ
2: MV เก๋มาก MV แบบเล่นสีแบบสีย้อนยุคเก๋มากเลยอ่ะเดี๋ยวคุยกับเจเลอร์เรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมนี่จะบอกล่าสุดหุ้นซาร่าขึ้นอีกแล้วนะซาร่าเสื้อผ้าย
4: ังไง
2: เพราะอะไรรู้ไหม
4: เพราะอะไร
2: แบดบันนี่ที่เดินเมทกาล่าใส่สูทซาร่าทั้งตัวหุ้นขึ้นเลย
5: ใช่เพราะเอางบไปลงกับการแต่งเป็นคนแก่เนา
2: ะการแต่งคนแก่ก็คือได้ทีมที่ทำดอน PM ของ The Weeknd มาทำตอนนั้นที่ The Weeknd แต่งหน้าเป็นคนแก่คนเดียวกันเลยก็คือทีมเดียวกันเลย
5: VIP
4: Trend X กันนะคะ
5: มาดิ
2: มาอันแรกดีกว่า Trend X สำหรับที่3ของเรานะครับกบป
4: กนป
2: กนปอยากจับมือโอ้โหไปนานๆใช่ไหมเก่งน้ำปิงกนปนั่นเองครับเขาบอกว่าเรื่องการจับมือให้กำลังใจนะในวันที่ยากผ่านพ้นไปได้ของสองหนุ่มเก่งน้ำปิงแฟนๆต่ายกำลังใจส่งความรักให้กับทั้งสองนะครับให้มั่นใจและคอยสนับสนุนจับมือทั้งคู่เนี่ยให้เดินต่อไปด้วยกันไปนานๆนะใครที่อยากติดตามได้ก็คือไปดูได้ที่แฮชแท็กกนปอยากจับมือโอ้โหไปนานๆ
4: แล้วก็ 10X อันดับ2เป็นแฮชแท็กคนดีง้อพี่หน่อยอันนี้เติ้ลเฟิร์สฟันนะคะก็คือติดแฮชแท็กนี้กันนะคะเอาใจให้แบบว่าทั้ง2คนประสบความสำเร็จโมเมนต์ของทั้ง2คนไปดูได้ภาพน่ารักมากไปดูเลยคนดีง้อพี่หน่อย
5: กลับมาที่ 10X อันดับ1นะครับสำหรับแฮชแท็ก Ooh The Series EP 1ก็คือสำหรับซีรีส์ Ooh The Series นะครับที่น้องสกายกับน้องนานีเนี่ยเป็นนักแสดงนำน้องและน้องก็ได้มาโปรโมทวีคที่แล้วด้วยที่แชร์ข่าวเช้าของเราซึ่งเมื่อวานเนี้ยออนแอร์เป็นตอนแรกครับจากทางทีม MTV นะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Ooh The Series โดยสกายนานีก็ทำเอาแฟนๆให้ความสนใจติดตามดูกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเพราะว่าซีรีส์อ่ะต้องยอมรับว่าโปรดักชันคุณภาพแอบ
4: ด
5: ี
4: มาก
5: CG ทำถึงงานแบบภาพละเอียดตาแตกสุดๆนะครับแล้วก็การแสดงของน้องทั้งสองบอกเลยว่าเลิศจนขนลุกจริงๆใครที่ไม่อยากพลาด Ooh The Series เนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามใน Hashtag Ooh The Series EP 1กันได้เลยกับสกายและก็นานีครับ
2: มา
5: ช่างโต้งก่อนไหม
2: ช่างโต้งก่อนไหม
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนแชร์แล้วเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหโอลมันจานใหม่สุดๆโอลมันจานใหม่สับสุดๆเลยกับช่างโต้ง มันเป็นรายการที่ฉันเคยไปออกเคยออกปะ
4: ละมาใจเขายังมีอยู่มั้ยรายการเนี่ย
2: ไม่รู้
4: รายการพี่ไก่
5: พี่ไก่ใช่พี่ไก่พี่มา
4: อลมาจัดเด่น
5: คือช่างต้องเนี่ยเปิดใจหลังผ่าพิสูจน์พระเกศทองคำโล่งใจที่ตัวเองเนี่ยโดนปรามาสไว้แต่ตอนนี้โล่งมลทินแล้วเนาะวางมือจากช่างมาทำเกษตรกรนะครับเขาบอกแบบนี้มาจากกรณีดราม่าถกเถียงกันเรื่องพระเกศทองคำที่วัดบุญชื่นชูตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีครับว่ามันมีทองคำจำนวน50 บาทอยู่ในพระเกศเนี่ยฝังอยู่เนี่ยจริงหรือไม่ซึ่งความเขาเรียกว่าสร้างความกดดันให้กับช่างโต้งครับซึ่งเป็นช่างผู้สร้างพระเกศทองคำดังกล่าวเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพี่ดาซึ่งหลังจากที่เขามีการผ่าพิสูจน์กันเนี่ยพบว่าเฮ้ยด้านในมีทองคำที่ญาติโยมมาถวายเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะครับล่าสุดครับนายวรพจน์จิตตธรรมครับหรือว่าช่างโต้งอายุ13ปีเนี่ยเปิดใจว่าหลังจากการผ่าพิสูจน์ว่ามีทองคำอยู่ในพระเกศก็รู้สึกโล่งไม่ติดค้างอะไรไม่ต้องมาห่วงว่าจะมีหรือไม่มีตอนนี้ความจริงกระจ่างแล้วก่อนหน้านี้ยอมรับรู้สึกเครียดมากอึดอัดและกดดันคิดไปเรื่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเกศองค์นี้บ้างดูไปก็จิตตกไปเพราะเราไม่รู้ว่าพระเกศไปอยู่ที่ไหนบ้างหรือหลวงพ่อจะลืมกุญแจไว้ที่ไหนบ้างคิดแล้วก็กลัวไปเรื่อยแม้จะมั่นใจว่าเป็นพระเกศองค์เดิมแต่ใจยังกลัวพลาดว่าถ้าเปิดออกมาแล้วไม่มีทองคำจะทำยังไงดีก็เข้าใจแหละจำได้เลยตอนวินาทีที่ผ่าเขาแบบเหมือนเป็นลมไปเลยอ่ะแบบโอ้
4: ยสุดลงไปเลยแล้วก็บอกว่ามันเครียดมันกดดันทุกอย่างเลยแล้วก็แบบ
5: พี่ดาวก่อนเล่าต่อเล่าย้อนได้ไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยมัน
4: เรื่องของเรื่องใช่ไหม
5: มันมาจากอะไรเลยอันเนี้ยเพราะหนูไม่ทัน
4: วัดน่ะต้องการจะไปซื้อที่ดิน
5: ก็คือวัดนี้วัดบุญชื่นชู
4: คือเขาอ่ะต้องการเงินเพื่อจะไปซื้อที่ดิน
5: อ่ะ
4: ไปแบบว่า
5: ไปถึงเจ้าอาวาสวัด
4: ก็คณะกรรมการวัดอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าแบบเฮ้ย พระเกศอ่ะ
5: มีทองคำอยู่
4: มีทองคำอยู่50บาทแต่ทองมันขึ้น
5: อู้เยอะนะ
4: เออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาทองตรงเนี้ยถ้าเกิดเอาทองไปขายแล้วก็เอามามาทำที่ซื้อที่ดินขยายวัดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการวัดน่ะเขาก็เลยเออจำได้ก็เลยเอาถอดพระเกศอ่ะไปที่ห้าทองร้านคุณนโมที่เขาจะไปตรวจทองเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจเสร็จน่ะคุณนโมเนี่ยเขาก็พูดแล้วนะในคลิปอ่ะบอกว่าตรวจในครั้งเนี้ยมันตรวจได้แค่ผิวนอกนะไม่รู้ว่าข้างในอ่ะ
5: มันต้องผ่าออก
4: เออทีนี้พอตรวจแล้วอ่ะมันกล
5: ายแต่น้ำนมน้ำหนักมันน่าจะได้แหละ
4: เออเสร็จแล้วพอไปตรวจน่ะกลายเป็นว่าแบบอ้าวมีแต่ทองเหลือง
5: อ้าวก็มันยังไม่ได้ผ่า
4: ไม่ๆตอนนั้นเขาเข้าใจว่าถ้าตรวจจะรู้เขาทุกคนชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าพระเกศเนี่ยมีทองคำแต่เวลาทำพระเกศน่ะทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือทองคำทั้งหมดเข้าใจป่ะ มันคือทองคำทั้งหมดอ่ะพอไปตรวจอ้าวมันไม่มีทองคำเลยมันเป็นทองเหลืองนี่คือจุดเริ่มต้นของดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วคุณนโมเขาก็ปิดท้ายคลิปบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะคืออะไรจริงๆถ้าอยากรู้ว่ามีทองจริงหรือเปล่าพี่ต้องผ่าผ่าได้ไหมล่ะทีนี้ทางวัดเขาก็เลยนำพระเกศกลับไปและไปปรึกษากันยังไม่ผ่าตอนแรกไม่กล้าไปปรึกษาเจ้าอาวาสถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่ายืนยันมันมีทองชาวบ้านก็บอกมันมีทองเพราะว่าตอนหล่อพระเกศอ่ะจัดงานที่วัดเลยแล้วก็คนที่บริจาคทองเนี่ยบริจาค45บาททองคำหนัก45บาท
5: แต่ตอนนั้นก็คงแบบ10ปีแล้วเน
4: า
5: ะ
4: เออ10
5: ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาอีกอะเท่านึง
4: 45บาทชาวบ้านแถวนั้นอะบริจาคไปอีกเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นอะถอดสร้อยคอทองคำอะ
2: ใส่
4: ลง
2: ไ
4: ปรวมแล้วทั้งหมดอะ50บาทงานในพิธีมีเจ้าอาวาสบรรยายบอกว่ามันมีทีนี้เรื่องมันก็เลยเป็นดราม่าสักพักใหญ่ๆก็ไปร้อนไปถึงช่างหล่อช่างหล่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนหล่อให้เองก็คุยกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกจำได้ไหมวันหล่อเนี่ยตอนจัดพิธีเนี่ยด้วยความที่ทองคำมัน50บาทหล่อแล้วมันไม่เต็มบล็อกหล่อพระเกศเนี่ยมันไม่เต็มบล็อกผมก็เลยเอาพระเกศอะที่หล่อเป็นทองคำแท้ให้เจ้าอาวาสเก็บไว้จำได้ไหมเจ้าอาวาสก็บอกเออจำได้เสร็จแล้วเนี่ยนะช่างหล่อบอกว่าจำได้ไหมเสร็จแล้วอะผมก็เอาไปกลับไปอะไปหล่อพระเกศอันเนี้ยหล่อพระเกศอันเนี้ยเป็นให้มันใหญ่แล้วก็ไอ้ตูดของพระเกศเนี่ยไปหลอมทองอะใส่ลงไปแล้วก็มีปูนปาสเตอร์ปิดท้ายอีกทีนึงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นพระเกศจะอยู่แค่ตรงยอดเพราะทองคำ50บาทมันไม่สามารถทำใหญ่ได้ขนาดนี
5: ้ทองคำมันอยู่ตรงก้น
4: ทองคำอยู่ตรงปลาย
5: ตรงปลายข้างบน
4: และก็
5: พูดง่ายๆคือขอโทษนะครับทุกคนเหมือนสภาพกล้วยไอติมใช้คำนี้ดีกว่าแล้วทองคำเนี่ยไปอยู่ตรงปลายกล้วย
4: คำว่า
5: ก็คือเป็น
4: ทองลงไป
5: ก็คือเป็นยอดปลายของพระเกศ
4: ยอดทองลงไปที่เหลือเป็นปู
5: ปาสเตอร
4: ์ใส่ปิดอีกทีนึง
5: เ
4: ขาทำแบบนี้เจ้าอาวาสบอกเออจำไม่ได้
5: อ้าวงั้นเจ้าอาวาสอันนี้ขางานให้ช่างนะเจ้าวาดมาอยู่ๆมาจำไม่ได้ได้ไงก็ตัวเองเป็นคน
4: ปีแล้ว
5: ก็ต้องจำให้ได้ก่อนที่จะออกมาโวยสิท่าน
4: ตอนแรกอ่ะชาวบ้านบอกว่าเอาผ่าไหมตอนแรกเจ้าวาดไม่อยากผ่าบอกว่าพระเกศมีชาวบ้านมากราบไหว้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะผ่า
5: อันนี้ถามเป็นความรู้นะแล้วเราสามารถเอาทองคำที่เขาหลอมบริจาคเพื่อถวายพุทธศาสนามาซื้อที่ดินวัดได้ตามใจชอบหรอหมายถึงว่าได้หรอ
4: ได้
5: เพราะมันเป็นทรัพย์สินวัดถูกไหม
4: ใช่เป็นสิ่งของ
5: บริจาคให้วัดไปแล้วถูกไหมแต่ว่าชื่อที่ดินต้องเป็นชื่อวัดไม่ใช่ชื่อของเจ้าอาวาสถูกไหม
4: ถูกต้องอันนี้ก็คือเขาทำถูกต้อง
5: อันนี้ถามปกติเพราะว่าเราเจอข่าวเยอะ
4: เขาตกลงกันเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับเจ้าอาวาส
5: ครับผมอัน
4: นี้เจ้าอาวาสไม่ได้แบบว่าจะหมดหมกเม็ดอะไรไม่มีแต่ว่า
5: คือท่านไม่ได้มีทำอะไรไม่ดีไม่ตั้งใจทำเพื่อวัด
4: ของวัดใช่จะเอาไปซื้อที่
5: เพียงแค่ท่านอาจจะจำไม่ได้
2: ใช
5: ่แต่ลืมกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องของความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความโปร่งใส
4: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณนโมเขาไม่เอามาพูดแบบนี้ดราม่าจะไม่เกิดขึ้นทีเนี้ยคุณนโมบอกเขาก็พูดชัดเจนนะในคลิปอ่ะบอกว่าต้องผ่าถึงจะรู้ว่าข้างในคืออะไร
5: งั้นถามหน่อยแล้วถ้าเกิดผ่าออกมาแล้วไม่มี
2: ก็นี่ไง
5: ใครต้องรับผิดชอบช่างหรอ
2: ก็ที่เขาบอกไงว่า
4: ถ้าเกิด
2: ขั้นตอนการสืบสวนตำรวจเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเรื่องยืดเยื้อห่วงอนาคตลูกเมียจะอยู่
5: ไงไม่แล้วเขาจะเครียดทำไมอ่ะในเมื่อวันที่เขาหล่ออ่ะมันไม่ได้หล่อรับตาคนนะการหล่อพระต้องหล่อต่อหน้าคน
2: มวล
5: มันมีหลักฐานแล้วว่าเขาหล่อแล้วมันขึ้นไปอยู่บนพระเกศแล้ว
4: พอหล่อไม่พอหล่อเสร็จน่ะมันยังไม่ได้ขึ้นพระเกศ
5: เขายังไม่ได้อัญเชิญเลย
4: ใช่มันก็ต้องให้เจ้าอาวาสเก็บไง เข้าใจยัง
5: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหล่อหล่อเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วส่งมอบให้กับเจ้าของวัดไปแล้วแล้วคนหล่อจะต้องกังวลทำไม
4: การหล่อมันหล่อ
5: ทำไมหนูมีคำถามเยอะจัง
4: การหล่อมันหล่อสองครั้ง
5: โอเค
4: หล่อในงานอีเวนต
5: ์ครับผม
4: มันไม่เต็ม
5: ฮะ
4: แต่งานต้องดำเนินก็ทำเหมือนเต็ม
5: หล่อหลอกแล้วอย่างมีหล่อจริง
4: แล้วเนี่ยทำแท้แท้เนี่ย
5: เข้าใจละ
4: พระเกศอันเล็กเนี่ยให้เจ้าอาวาสบอกเดี๋ยวผมจะเอามาหล่อใหม่นะเจ้าอาวาสให้เจ้าอาวาสเก็บแล้วพอหลังจากนั้นเขาจะหล่อบล็อกใหม่เนี่ยเขาจะยังเขาก็ไปหล่อทองเหลืองมาก่
5: อ
4: นให้มันเป็นบล็อกใหญ่เสร็จแล้วก็บอกเจ้าอาวาสเอาทองอ่ะมาใส่ในนั้นแล้วปูนพลาสเตอร์ปิดหล่อทองใหม่อีกรอบนึงขั้นตอนอ่ะจะหล่อหลังจากงานอีเวนต์ไปแล้วสองรอบทีนี้ก็จะมีแค่ช่างหล่อกับ
2: เจ้าอา
4: วาสที่รู
2: ้เข้าใจ
4: แต่10ปีแล้วเจ้าอาวาสแก
5: ่ลืม
4: เจ้าอาวาสลืม
5: ท่านก็ไม่ผิดหรอกที่ท่านลืมแต่ลืมแอบเสียวสันหลังไง
2: แต่ช่างต้องเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาเลิกทำแล้วเลิกทำจากช่างหล่อมา 2-3 ปีแล้วตอนนี้มาทำเกษตรอยู่ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาแงะออกมาแล้วก็มีทอง
4: ยังหนุ่มๆอ่ะมันก็ลืมบ้าง
2: เขาบอกว่ามันเป็นช่างหล่อตั้งแต่อายุ26ปีอ่ะ
4: เห็นไหมเธ
2: อ
4: ทองมันก็อยู่แค่ตรงนี้ตรงปลายพ
5: ักและเท่ากับว่าตอนเนี้ยทองก็ถูกนำออกมาใช
4: ้
5: เพื่อไปซื้อที่ดินจบแล้ว
2: จบ
5: ไม่มีเรื่องอะไรเลย
4: สบายใจได้
5: สบายใจสบายใจ
4: จริงๆไม่มีการสับเปลี่ยนใดๆ
2: อ
4: ่
2: ะ
4: แต่ช่างหล่อเขาคงคิดว่าแบบระหว่างทาง10ปีมันเปลี่ยนได้ไ
2: งมันมีการทำก๊อปทำแก๊ปอะไรขึ้นมาได้อีกหนึ่งข่าวล่าสุดก่อนที่คุยกับเจเลอร์มาตูมวันนี้น้องชายมาตูมอ่ะแบมแบมอ่ะตั้งคำถามถึงมารยาทที่หลังโดนรูปถ่าย
5: โดนรุมถ่าย
2: โดนรุมถ่ายรูปขณะทำธุระส่วนตัวที่วัด
5: ย้ำคนดังว่าต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันก็กลายเป็นประเด็นที่ FC หลายคนเนี่ยต่างเห็นใจกับศิลปินหนุ่มอย่างน้องแบมแบมกันพิมุกนะครับหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ประสบการณ์หลังเจอรูมถ่ายรูปโดยไม่มีความเป็นส่วนตัวขณะไปไหว้พระที่วัดครับทางด้านแบมแบมเนี่ยก็ได้เขียนข้อความระบายความในใจผ่าน X เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าไปไหว้พระที่วัดไปหยิบของทำธุระส่วนตัวพยายามจะเดินเล่นสงบๆทุกคนก็รุมถ่ายรูปฉันว่าโลกนี้มันไม่เหลือความเคารพในความเป็นส่วนตัวกันแล้วแหละอยากรู้จริงๆว่าจะถ่ายรูปตอนฉันกำลังไหว้พระไปทำไมวัดไม่เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเคารพหรอกหรองานเนี่ย FC รายนึงออกมาทางก็เห็นบอกว่าเพราะน้องดังไงล่ะนะฮะแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะ invade his privacy by your own will ก็คือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาตามใจชอบได้ตามสบายประกาศเนี้ยคือมันแอพพลายกับคนดังทุกคนนอกตารางงานน้องไม่ได้ขออย่าไประรานหยุดได้หยุดนะตะกะที่ว่ารู้ตัวว่าเป็นคนดังก็ต้องยอมรับให้ได้มันก็คนเหมือนกันหมดให้เกียรติในฐานะมนุษย์เหมือนกันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะต่อมาทางแบมแบมก็ตอบกลับความเห็นดังกล่าวไปว่าคือผมก็เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจผมก็อยากสูดอากาศบ้างไม่ได้ใช่อยู่แต่ในบ้านตลอดนะครับเข้าใจเข้าใจน้องแต่ว่าเคยเห็นประสบเคยอยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้ดีกว่าเข้าใจจริงๆว่าเขาไม่ได้เป็นกล้องธรรมดาเหมือนพวกเรานะพี่ดาว
4: กล้องใหญ่
5: มันไม่ใช่กล้องแบบใหญ่อะแต่มันไม่ใช่กล้องธรรมดาแบบเราอะพี่คือเวลาเราเจอคนถ่ายรูปอะเราจะเรา
2: ในส้วมนะในส้วมในส้วม
5: ไม่หล่ออีเวนต์น่ะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือกล้องก็คือแบบมุมนี้กล้องเยอะกล้องใหญ่กันแล้วแต่สเกลงานใช่ไหมแล้วเราก็คือจบย้ายกลับบ้านไปแต่ภาพที่พี่ดาวพี่พีเคออกอีเวนต์แล้วเวลามีคนมาถ่ายรูปอะนั่นน่ะคือตามไปทุกที
2: ่
5: หันไปแล้วเจออย่างแบบเป็นแผล
2: อ
5: ย่างนี้เลยตุ้มเคยเจอแบบบางทีเคสที่แบบสนามบินน่ะตุ้มเห็นอะมาใกล้สุดของหน้าแบมอะ
2: เหรอ
5: ถ่ายอะไรอะ
4: ฉันอยากรู้ว่า
5: ไม่อยากสกิดแบบว่าเธอถ่ายอะไรจ๊ะถ่ายรูปขุมขนน้องหรือยังไงหรือว่า
4: ใกล้ไปอะ
5: มันคือใกล้ไปแต่ว่าน้องก็ไม่ได้คือจริงแบมเป็นคนเซอร์วิสแฟนมากมากเขาเดินเข้าไปหาแฟนคลับทุกครั้งในขณะที่ศิลปินบางคนคือเขาแค่โบกมือแต่อันนี้คือเขาไปกับครอบครัวแบบส่วนตัวส่วนตัว
2: เข้าใจเข้าใจเลยไอ้ไล่แบบที่โดนถ่ายในห้องน้ำอ่ะมาตรงก็เคยนะด่าเกินป่ะ
5: ถ่ายในห้องน้ำไม่เคย
2: ที่โดนแต่ว่าที่แย่กว่านั้นคือไอ้ถ่ายน้ำไม่ได้ว่าเลยนะถ่ายในกระจกอะไรอย่างงี้ใช่
5: ไหมทำไมคุณอึไม่ล่าหรอเขา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้านั่นเป็นคนละถ่าย
5: โอเค
2: ก็คือยืนปัสสาวะอยู่คู่กันอะเสร็จปุ๊บก็มาคุณพี่แค่ชอบจังเลยแล้วขอเช็คแคนอะ
5: แล้วเราก็เช็คไปดิเราก็จะมีความแบบไอโอดีน
2: แล้วเราก็ครับผมขอบคุณมากครับแต่เราก็ต้องเช็คแคน
5: แล้วเขาถามว่าคุณรู้สึกไงบ้าง
2: เปียกครับเปียกรู้สึกเปียก
5: เคยเจอดาราแค่มองแต่จะไม่เข้าไปยุ่งเธอฟังนะดาราเข้าได้แต่ดูสถานการณ์เท่านั้นแหละตูมองว่ามันไม่ต้องดาราหรอกเอาง่ายๆแล้วกันครับเวลาเราเห็นคนคุยกัน
4: อ
5: ่ะ เรายังต้องหาจังหวะเข้าไปแทรกเลยอ่ะเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นบุคคลสาธารณะตูไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นตูหรือเป็นพี่ด้าเป็นพี่เคนะเอาเป็นคนสาธารณะทั่วไปจะมีฐานเบสแฟนมากหรือน้อยตามโอกาสของเขาเลยแหละแต่ประเด็นคือเราสามารถใช้พื้นฐานความเป็นมนุษย์ปัตุชนคนทั่วไปเข้าไปสู่การเป็นเบื้องต้นมารยาททางสังคมก็คือการดูจังหวะและเวลาบางคนเขาไม่ได้ไม่สะดวกที่จะถ่ายแต่บางโอกาสมันไม่เหมาะสมที่จะถ่ายเช่นในวัดอย่างเงี้ยครับตุ้มบอกเลยนะว่าวัดอะศิลปินหรือคนดังบางคนอะไม่อยากให้คนถ่ายรูปเพราะเขาไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเขาเอ็นเอียงหรือมีความศรัทธาไปทางด้านไหนมันมีนะมีบางดาราบางคนไม่ให้ถ่ายรูปในโบสถ
2: ์
5: เพราะตัวเองเป็นคริสเพราะอยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็น private ของตัวเองมันมีแต่เข้าใจเหรอน้องแบมเป็นพุทธน้องเข้าวัดอะทุกคนเคยเห็นแล้วมันเป็นภาพปกติแหละแต่มันไม่ใช่ว่าน้องไปทำกิจกรรมส่วนตัวไปสวดมนต์หรือเป็นสถานที่น้องพยายามจะให้เกียรติสถานที่อะแสดงว่าคนคนนั้นอะเขาต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากที่สถานที่กำหนดเน
2: ี่
5: ยอาจจะตรงนั้นมันจะมีบางวัดนะห้ามงดใช้อุปกรณ์การสื่อสารหรือมันมีคือเราไม่รู้โซนซิ่งเนาะแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารก็คือมันไม่ได้น้องออกมาเหวี่ยงแฟนคลับนะแต่อันนี้คือน้องพยายามพูดเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับคนที่เป็นครูโฆษณาทั้งหมดเลยโอเวอร์ออลเลยว่าเฮ้ยอันนี้บางทีพื้นที่หรือสถานที่ที่ต้องเคารพหรือต้องแบบมีกฎข้อห้ามอะไรอ่ะอาจจะให้ยึดตามนี้หน่อยอยากให้เคารพพื้นที่และความส่วนตัวกันและกันมากกว่า
2: ฝากแฟนคลับด้วยกันและกันอ่ะเหลือเวลาอีกสัก2นาทีก่อนเจอกับเจเจนะด้าเรื่องนี้จะคุยกันเมื่อกี้เรื่องที่คาดผมรูปมือ
4: คือ
2: ต้องบอกว
4: ่
2: าเพียงแค่48ชั่วโมงจีนสามารถผลิตต้นแบบออกมาปุ๊บแล้วออกขายได้แล้วอ่ะถ้าเกิดใครเห็นนะครับไอ้ที่คาดหัวที่เป็นรูปแบบมือ5นิ้วแล้วก็บังแดดได้ใช่มั้ยต้นทุนผลิตมันแค่27-68 บาทแต่ตอนนั้นใน Amazon น่ะขายได้ถึง320-640บาทกำไรสูงกว่าต้นทุนถึง 5-9 เท่าอ่ะขายดียอดรับชมใน TikTok น่ะเกิน15ล้านครั้งไปแล้วก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่ว่านี่คือสูตรสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในกระแสที่หลายคนมองแค่ว่าเฮ้ยมันขำดีว่ะฉลาดดีเน
4: า
2: ะด้าเองด้าเองบอกด้าอยากได้ใช่ไห
4: ม
2: เออ
4: ถ้าเป็นหมวกจะเล
2: ิ
4: ศอ่ะ
2: ยิ้มได้ได้บอกว่าถ้าเป็นหมวกน่าจะน่าสนนะ
4: น่ารัก
2: ก็คือไอ้ตรงที่แก๊ปที่มันยื่นออกมาแทนนะเป็นรูปมือ
4: ใช่
2: ก็เท่ดี
4: เอ
2: ้ยแต่ว่าจะบอกว่าก็เป็นไอเดียให้ศิลปินไทยก็ได้นะบอกว่าใครจัดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเงี้ยแจกเป็นหมวกเงี้ยแล้วก็เป็น
4: น่ารักเป็นมือ
5: เศร้าอ่ะ
4: ทำไม
5: มันดูเป็นหมวกคนโซนอ่ะเพราะว่าตูมไม่เคยต้องใส่ตูมมีคนมาบังให้เลยอ่ะ
2: พักกันสักครู่ครับตอนหน้าเจอกับเจเลอร์ครับผมขอบคุณครับ
5: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: 29นาทีก่อน10โมงเช้านะกลับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า First Class และอย่างที่บอกนะครับว่าเช้านี้นะแชร์ข่าวเช้า First Class ของยูทูบสุดหล่อของเราด้วยทุกคนรู้จักเขาในนามของเจเลอร์แต่พวกเราพี่น้องกันเรียกว่าเจเจ
10: สว
9: ั
10: สดี
11: ครับ
10: ต้องแบบน
11: ี้
10: เลย
11: ใช่สดสดสดสด
9: นะ
10: สว
9: ั
10: สดีครับ
9: แล้วมาตูไปไหนนะ
11: เดี๋ยวมาตูมา
9: ไปเซอร์ไพรส์อะไร
11: ฮะ
9: ไปเซอร์ไพรส์อะไร
11: ไม่
9: น่าเชื่อนะครับว่าน้องชายของเราเนี่ยอยู่ในวงการมา13ปีแล้วอ่ะ
10: ครับผม
11: คือวัยน้องแบบ
9: ยังดูเหมือนเด็กใหม่อยู่เลยอ่ะ
11: เอ้ย
10: บอกว่าจะอยู่ได้นาน
9: เท่าที่นาน
12: หายหายเพื่อนบ้าน
10: สว
12: ั
10: สดีครับ
12: ให้ๆ
11: คือเป็นไปเป็น neighbor
9: เอาเป็น neighbor กัน
11: เป็น neighbor กัน
9: หูจักรู้จักตั้งแต่เรียน fiction สมัยก่อนนู้
11: นนานมาก
12: พี่มีเคเขามาเล่นกับพี่ว่าตุ้มทันหนังเรื่องแรกของเจเลอร์ใหม่ตุ้มบอกเฮ้ยอะไรคือเรียน fiction ตุ้มไม่ทัน
10: นานมากครับ
12: ตุ้มไม่ทัน
10: ประมาณ
12: 10ปีเพราะว่าภาพยนตร์ไม่ใช่เพราะว่าผลงานแรกที่ตุ้มเห็นเจเป็นซีรีส์จากจิมเอ็มนั่นแหละเป็นซีรีส์ผีกับสายป่าน
10: อ๋อ
12: นั่นก็นานมากแบบ
11: นานเหมือนก
10: ัน
11: เน
10: า
11: ะ
10: อันนั้นก็นานอ
12: ันนั้นไม่น่าใช่เรื่องแรกๆแต่ว่าน่าจะแบบเป็นปีแรกๆ
10: ก่อน Daily to See คร
12: ับ อันนั้นคือตูมเห็น
9: เขาเรียกว่าจะสัมภาษณ์กันทำกันบ้านน้อย
12: อ๋อก็ดีครับดีใจด้วยที่ทำกันบ้านที่ทำกันบ้านบ้าง
11: ควรทำเนาะ
12: ใช่เขากับ
9: นอกเหนือจากนอกเหนือแจ๊คข่าวเช้าของเราต้อนรับเจเจแล้วนะครับจะบอกว่าเขาคือศิลปินคนแรกของ JXN Asia ด้วย
10: ครับผม
9: รู้สึกยังไงอ่ะเป็นศิลปินคนแรกคือเราต้องแบกเอาจริงเราต้องแบกภาระเหม
12: ือ
9: นกันเลย GXN เนี่ย
10: ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะกดดันขนาดนี้
9: เ
10: พราะว่าเหมือนตอนแรกก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณฟ้าใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็พูดถึงโปรเจกต์นี้แล้วก็ชวนผมเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกผมก็คิดแค่ว่ามันก็น่าจะดีถ้าผมชอบทำเพลงอยู่แล้วแล้วก็จะมีค่ายหรือว่ามีทีมงานที่มันครบเครื่องในการมาช่วยดูแลเราในเรื่องการทำงานให้มันแบบควอลิตี้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงการที่แบบว่าเป็นคนแรกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าตอนแรกก็คิดไม่ถึงเรื่องความกดดันความอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มกดดันแล้ว
9: อ้าวตาย
12: พี่กดดันทำไม
11: เราหมายถึงว่าตอนทำเพลงยังไม่ค่อยรู้สึกกดดัน
10: ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่
11: แต่พอล้อนเข้ามาแล้วรู้สึกกดดันแล้วตอนนี
10: ้เริ่มแล้วครับเริ่ม
12: เออจริงนะการที่เป็นคนแรกมันมี2อย่างนะคือไม่กดดันเลยกับกดดันมากเลย
10: ใช่
12: ตอนแรกก็เหมือนจะชิวๆอยู่
9: พ
12: ี่
9: ขอโทษที่ถามนะ
10: ไม่เป็นไรครับยินดีมากไม่แต่ว่ามันก็ดีเพราะว่าไอ้ตัว GX Asia นะครับมันคือเป็นการร่วมทุนกันจอมเบนเจอร์กันระหว่างJMM Music แล้วก็Tencent Music Entertainment ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องไปจีนไปทำงานที่จีนอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่หมายถึงว่าศิลปินไทยเราก็มีศักยภาพก็มีหลายคนแล้วที่เริ่มไปทำงานแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พีวิลกิน
11: ใช่ไ
10: หมพี่บี้เป็นแบบหลาย
12: ไม้ใช่
9: ทำจีนคือสมัยก่อนเขาจับไม้อยู่แล้วกับสมัยก่อนก็คือนานใบนาย9คูณ9
10: ครับผม
9: ใช่ไหมก
10: ็
9: คือเราชินกับเวทีอยู่แล้วล่ะในการเป็นศิลปินแต่ตอนนี้การเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วอ่ะ
10: ก็คนละแบบ
9: มันไม่สามารถโยนอะไรให้เพื่อนได้แล้ว
12: เพราะปกติไม่เป็นกรุ๊ปก็ดูโอเนาะที่เราเห็นภาพเจเลอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นคนเดียว
10: มากครับ
9: จาก9มา3แล้วก็มา1
11: เออ
10: 9มา2
12: 2ดิสายพาลิตไง
11: สายพาลิต
9: อ้าวแล้วกับตาไม่ร้องด้วยตอนนั้น
12: ไม่ใช่
10: อ
12: ัน
10: นั้นเป็นอีกโปรเจกต์นึงอ
12: ันนี
11: ้เป็น
12: นี่น่ะหรอคะคนทำกันบ้าน
9: ก็นี่ทำกันบ้านถึงรู้ไงว่าอีกคนชื่อกับตันเนี่ย
10: นี่อันนั้นอีกโปรเจกต์น
11: ึงเออเพราะว่ามาคนเดียวแต่จริงๆอ่ะทิศทางอ่ะเวลาตอนทำเพลงหรืออะไรอ่ะคุยกันไหมว่าแบบอยากออกมาในแนวไหนอะไรยังไงบ้าง
10: ก็มีคุยกับทีมเรื่อยๆแต่ว่าก็เบสออนความเขาเรียกว่าอะไร เบสออนความชอบของผมแล้วก็เอามาปรับจูนให้มันแบบอาจจะเข้าถึงง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วแบบเรื่องประสบการณ์ทำเพลงอ่ะเราก็พอทำมาบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าเอ็กซ์เพิร์ทไหมก็ยังไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทขนาดก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้อะไรเงี้ย
12: แต่คุณมีเพลงฮิตแล้วนะคุณไม่เอ็กซ์เพิร์ทอีกหรอคุณถือว่าแบบมีท่าไวรัลมีแบบชาเลนจิ่งมาแล้วนะ
10: แต่ว่าหมายถึงว่ามันผมรู้สึกว่ามันยังไม่เคยจริงจังเท่านี้ม
11: า
10: ก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ในพาร์ทการแสดงเป็นหลักแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทำพาร์ทเพลงก็ในส่วนของนายใบนายหรือไม่ก็นาดาวมิวสิกอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันก็คือการมาร่วมงานกับค่ายเพลงจริงๆเลยครั้งแรกที่แบบเป็นค่ายเพลง
11: แบบศิลปินแบบ
12: เต็มตัวจะเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยวันนี้เป็นศิลปินเลยศ
10: ิ
12: ลปินแล้ว
9: ก่อนที่จะพูดถึง No Pressure ซิงเกิลแรกเลยนะที่ปล่อยตัวมาใช่ไหมพี่ถามหน่อยว่าตลอด13ปี16ได้13ปีเนี่ยเป็นนักแสดงคือเราไปเป็นชีวิตคนอื่นกับเป็นนักร้องเราเป็นตัวเราเองเนี่ย
10: ครับ
9: เสน่ห์มันต่างกันยังไง
12: คำถามนางงามมาก
9: มันตรงเมื่อยไหล่ไหม
12: คำถามนางงามมาก
9: มันเมื่อยไหล่ไหม
12: ไม่เมื่อย
9: ไม่หนักตรงไหนเลยใช่ไหม
11: ไม่หนัก
9: เอาเคยตอบได้เลยจ้ะ
12: มุกโบราณมาก
10: คือผมว่ามันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่พอสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเราเป็นนักแสดงมาตลอดอ่ะเราก็จะได้รับบทเป็นคนอื่นหรือไม่ก็ทำแต่งานอะไรเงี้ยจนเราไม่มีเวลามาเหมือนนั่งคุยกับตัวเองหรือว่ารีเฟล็กซ์ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆพอเราเริ่มมาทำพวกเพลงจริงจังขึ้นมาเป็นพาร์ทศิลปินที่แบบต้องเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดการที่เราได้คุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของงานอย่างเดียวแล้วมันก็จะไปแครกเรื่องต่างๆที่เรายังมีอยู่ในตัวตนของเราที่เรายังไม่เคยได้รีเฟล็กซ์กับตัวเองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่ก็ตบเติบโตขึ้นหลายๆด้านแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดในการทำงานพัดเพลงด้วยอะไรเงี
9: ้
10: ย
9: โนเพเซอร์นี่คือแต่งเองด้วย
10: ก็มีส่วนร่วมในการแต่งไม่ได้แต่งคนเดียวครับมีทีมแต่งอีก2คน
9: ตั้งใจไหมว่าประโยคไทยแค่ 20% ที่เหลืออังกฤษหมด
10: ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าตอนที่ process การแต่งเพลงแล้วก็การทำงานอ่ะเราเบสออนจาก feeling นะตอนนั้นมากกว่าเงี้ยบวกกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอแนวเพลงมันเป็นออกมาเป็นแนวนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอเอาภาษาอังกฤษมา mix กับภาษาไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันโฟล์กว่า
9: เท่ดีเนาะ
10: ครับผม
11: ทำไมต้อง no pacer
10: คือ pacer เนี่ยมันในการวิ่งอะครับ pacer มันเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยกำหนดความเร็วในแต่ละระยะอะไรเงี้ยคือ pacer เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแบบ pace 5 pace 6 pace 3อะไรเงี้ยในการแข่งมาราธอนในการแข่งมาราธอนซึ่งไอ้คอนเซ็ปต์ no pacer เนี่ยมันก็มาจากการที่เหมือนตอนที่เริ่มทำงานกับ GX Indonesia เนี่ยผมก็ตามหาคอนเซ็ปต์ของเพลงอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยในรอบ2ปีเนี่ยผมจะเอาหยิบเรื่องอะไรมาเล่าดีอะไรเงี้ยจนช่วงนั้นก็มีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจแบบเริ่มออกกำลังกายอะไรเงี้ยเห็นร่างทองพี่มะตูมแล้วก็ได้ไปเทรนกับ
11: แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจ
12: ก็เขาเทรนเนอร์เดียวกัน
9: เยอะ
11: ร่างทอง
9: จริงๆแล้วเพลง No Pressure นี่แรงบันดาลใจจากดีเจมะตูมของเราเนี่ย
12: จริงๆพี่เก็บละค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ได้
10: จริงจริงเหรอ
12: ได้ต้องเก็บเลยไหม
10: เดี๋ยวผมได้ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงนอกรอบ
12: เฮ้ยดีมากดีมาก
10: ก็คือใช้ลูก
12: ให้มันคุ้มค่าข้าวแกงที่แม่เอาไปให้หน่อย
11: กะปิน้ำปลาหมดเดินไปหยิบบ้านเจเลอร์เลย
9: เอาต
10: าหมูฝอยอะไรมากหมูฝอยอะไร
12: ขอบคุณครับ
10: คือก็ใช้ลู่วิ่งตัวเดียวกับพี่มะตูมแม่แล้วช่วงนั้นก็เริ่มวิ่งวิ่งลู่ด้วยแล้วก็ไปวิ่งที่สวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ศึกษาเรื่องของการวิ่งมากขึ้นเพราะว่าคิดว่าโกปีนี้อีกโกนึงก็คืออยากจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเลย
12: โอ้โห
10: อันนี้ยังไม่แน่ใจครับ
12: อันนี้ไปเกินพี่แหละ
11: ฝึกไว้ฝึกไว
10: ้ฝึกไว้ฝึกไว้แล้วก็
9: ฮาล์ฟมาราธอนนี้มันวิ่งเป็นหลายโลอยู่นะ10ป่ะ
10: 21
11: โล
10: ใช่ครับ
9: โอ้เพราะว่าพวกคุณมาทำมา40กว่า
12: ใช่แต่มันเหมือนเป็นก็โนเพเซอร์จริงๆนะการวิ่งมาราธอนเปิดเพลงนี้ฟังไปได้เลยอ่ะ
10: ก็คือไอคอนเซปต์โนเพเซอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราซ้อมวิ่งหรือว่าลงวิ่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่เราแข่งกับตัวเองถ้าสมมติว่าเราตามความเร็วคนอื่นนะมันจะทำให้พัฒนาการของเรามันช้าลงหรือว่าเราวิ่งไม่ได้เต็มศักยภาพของเราฉะนั้นแล้วผมก็เลยหยิบไอตรงเขาเรียกว่าอะไรเพเซอร์นี่แหละโนเพเซอร์นี่มาใช้ในการทำคอนเซปต์ที่แบบว่าเราจะหลังจากนี้เราจะใช้ชีวิตตามเพซซิ่งของเราแล้วความเร็วของเราแล้ว
9: GX10 ให้อิสระเราขนาดไหนในฐานะของศิลปินเบอร์หนึ่งและเบอร์แรก
10: ประมาณหนึ่งครับ
9: อ้าว อะไรวะอะไรวะ
12: ไม่คือคำว่าอิสระคือเขาไม่ได้แบบปล่อยเลยแต่ก็คือสามารถแชร์ไอเดียได้
10: แชร์ไอเดีย
12: ไ
10: ม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมพอจบจากไอ้อย่างนาดาวบางกอกครับผมก็ได้มาเปิดค่ายของตัวเอง
12: ครับผม
10: อิสระมันก็เยอะแล้วแหละแล้วมันก็
11: ทำให
10: ้ใช่ใช่มันก็ทำให้เราสร้างสรรค์อะไรได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าพออันนี้มันก็เหมือนเป็นอีกบทบาทนึงที่พอเรามาเริ่มใหม่กับในค่ายปุ๊บอะเขาเรียกว่าอะไรข้อจำกัดมันก็คงน้อยลงแต่ว่าผมรู้สึกว่าควอลิตี้ที่มันได้กลับมามันก็เพิ่มมากขึ้น
12: ใช่
11: ม
12: ี
11: ทีมงานต่าง
12: ๆคือข้อจำกัดที่น้องหมายถึงคือการตื่นเช้าหรือเปล่าอันนี้มันรวมกันหมดอ้าวเป็นเจ้าของค่ายเราตื่นกี่โมงก็ได้นะนอนกี่โมงก็ได้นะแต่ถ้ามันอยู่ในอันเดอร์ค่ายเราก็ต้องทำงานตามตารางเท่านั้นแหละ
10: แต่ดีขึ้นครับดีขึ้น
11: แต่ดีขึ้นเน
10: า
11: ะโอเค
10: ยิ่งอายุเยอะยิ่งรู้สึกว่าการตื่นเช้านี่ไม่เริ่มไม่ใช่ปัญหา
9: แล้วอ๋อเอาแล้วยิ่งเป็นนักวิ่งด้วยอ่ะสำค
12: ั
9: ญมาก
12: ใช่แสดงว่ามันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปด้วยนะ
10: เปลี่ยนหมดเลยครับเดี๋ยวนี้แบบ
12: มีอะไรไหมที่เจรู้สึกแบบตื่นมาแบบเฮ้ย5ปีแล้วฉันไม่ใช่คนนี้เลยแต่อันนี้ฉันทำเพราะพี่เป็นไงแบบเอ้ยอันนี
9: ้เป็นกันด่าก็แบนพี่ก็แบน
12: มันนี่แบบ
9: เป็นเหมือนกันหมดละ
10: เออก็ไม่รู้คือถ้าสมมติว่าคนที่สนิทกับผมหรือว่ารู้จักกับผมมานานๆนะเขาจะรู้กันว่าแบบว่าผมเป็นคนที่ผมไม่ชอบออกกำลังกายเลย
11: อ๋อเหรอ
10: ใช
12: ่แต่ก็ไม่เคยเห็นภาพเจเข้ายิมหรือว่าวิ่งหรืออะไรเลยเหมือนกันนะไม่เคยเห็น
10: แล้วก็การตื่นเช้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมไม่เป็นคนที่แบบไม่ตื่นเช้าเลยก็คือตื่นไม่เที่ยงก็บ่ายไปเลย
12: เข้าใจได้พี่ก็เป็น
11: แอคทิวิตี้ชอบทำงานตอนกลางคืน
10: ใช่
11: ใช่ไหม
10: คือไม่ทำงานตอนกลางคืนก็จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อน
11: แล้วก็ตื่นบ่ายๆไปเลย
10: แต่ว่าพอเริ่มมาวิ่งแล้วก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเลยก็แทบจะไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ไม่ได้ดื่มเลยแล้วก็ตื่นเช้ามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนร่างกายผมไปเยอะเหมือนกัน
9: เชื่อพี่เขาได้มันมาตามอายุ
10: นะครับ
9: เพราะพี่ผ่านมาก่อนมาตูมตามมาแล้วก็ด้าตามมาทีหลังแล้วก็มาตูมตามมาสุดท้ายตอนนี้เป็นเจเจละ
12: ผู้ที่ตามพี่นำไปเยอะ
11: พี่พี่เคนำไปเยอะ
12: ยังไปเนื้ออยู
11: ่แต่ด้าตื่นเช้าอยู่แล้ว
12: อย่าใช้คำว่าหนูตามได้ไหมเพราะว่าก่อนหนูมันมีคนอีกเยอะมาก
11: เพราะว่าบางทีก็ไม่ได้อยากตามด้วย
9: เราสามารถเจเจในวันนี
10: ้เรียกว่าพี่ๆนำเชนดีกว่าว่าตอนนี้เชนออกกำลังกาย
11: เออแต่ว่าเน
12: ี่
11: ย
12: ดูจาก
11: ในโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยในอินสตาแกรมหรืออะไรวิ่งบ่อยขึ้น
12: ไม่แต่ถามหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาดูคลิปเมื่อกี้หน่อยดิที่น้องวิ่งปะเกียที่เธอเปิดอ่ะเนี่ยปะเกียเลย
11: วิ่งบ่อยขึ้น
12: ปะเกียที่เธอเปิดอ่ะปะเกียที่มันมีคนเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่วิ่งข้างเจเจที่มีรอยสักเขาโสดป่าว
11: เห็นไหม
12: เนี่ยคนนี้
11: ส่วนตัวละส่วนตัวละ
12: อยากรู้ไงอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไง
9: พูดถึง MB ก่อนทำไมมันต้องเป็นมัลติเวิร์สทำไมเราต้องเป็นคนจะเป็นไรเดอร์ส่งของ
10: เหมือนผู้กำกับเขาก็ตีความประมาณว่าเหมือนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหรือว่าในส่วนไหนของโลกนี้ก็ตามอ่ะผมเชื่อว่ามันก็จะมีผมทั้งผมแล้วก็พุ่งกลับเชื่อว่ามันก็จะมีทุกคนน่ะมันน่าจะเจอเรื่องสิ่งเหล่านี้กับตัวเองมาเหมือนกันเลยในการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าเราใช้ชีวิตตามกรอบที่คนอื่นตั้งให้เราอะไรอย่างเง
11: ี้
10: ยพอสุดท้ายแล้วพอเราเจอจุดของตัวเองในสิ่งที่เราเป็นนั้นนะผมก็เชื่อว่ามันจะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็จุดนั้นมันจะเป็นจุดที่มันทำให้เราสบายที่สุดเลย
9: แล้วในมัลติเวิร์สเนี่ยมันมี4อย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินเป็นซิลด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นเซลใช่ไหม
10: ใช่ใช่ใช่
9: แล้วก็เป็นไรเดอร์ส่งของด้วยถ้าเอาจริงๆเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เจเลอร์ที่คนทั้งประเทศรู้จักเนี่ยคิดว่าเราเหมือนใครมากที่สุดโอ้โหมันเลี่ยน
11: เ
9: ลยเหรอ
11: เขาเปลี่ยนคำถามครับ
12: ดับไม่ยากบอกแล้วคำถามนางงาม
10: ผมว่าผมก็น่าคิดว่าตัวเองน่าจะเหมือนนักเรียน
12: คำตอบมงคำตอบมงเพราะเราจะต้องเป็นนามที่ไม่เต็มแก้ว
9: นึงนะพี่ถามคำถามแกมาด่าพี่ว่าคำถามเป็นยังไงแต่บอกเขาตอบมง
12: คำตอบมง
11: ดีมาก
9: ชมเขา
12: พี่พีเคนี่คือเจเลอร์
9: 15นาทีพี่ปล่อยให้แกสัมภาษณ์เองหมดเลย
12: ได้รอเวลานี้มานาน
9: แล้วพักสักครู่ครับพักสักครู่
11: ค่ะส
9: ัก
11: คร
9: ู่
11: ค่ะ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้าแฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: 13นาทีก่อน10โมงเช้านะครับที่เหลือพี่จะให้ดาด้ามาตรงสัมภาษณ
8: ์ขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
8: เจสบายดีนะไม่เจอนานหล่อมาไม่คุยเรื่องผลงานน้องสิ
9: ดีเจเขากลัวแล้วนะ
8: กลัวอะไร
9: ถามแกแล้ว
8: กูไม่ใช่หมดดำไม่มีอะไรตลับเปลือ
9: ก
8: มาก
9: เขาแบบมองวิวแล้วนะวิว
8: ไม่ปกี้พูดกันว่าปกี้เรามีเป็นเพลงแบบไทยแล้วสลับอังกฤษแสดงว่าก้าวต่อไปหลังจากนูเพเซอร์เนี่ยคิดว่าตัวเองจะได้ไปสู่ตลาดแบบ global หรือว่าเอเชียเลยใช่ไหมครับสำหรับเจ
10: ก็ผมคิดว่ามันสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในแพลนของ GX in Asia แล้วครับแต่ว่าจะผมรู้สึกว่าการจะไปได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นของแถมมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าในสเต็ปนี้ของผมก็รู้สึกว่าผมอยากเขาเรียกว่าอะไรทำเพลงให้มันออกมาแบบมีควอลิตี้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อะไร
9: แต่ MV ทำดีมาก
8: MV มันจะมีฟีลแบบเมาท์เห็นตัวเองใน MV แล้วเป็นไงบ้างมันเท่มากเลยอะเจ
10: ค่อนข้างทึ่งครับเพราะว่าผมแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการเต้นของตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่
9: จริงหรอ
10: จริง
8: อยู่อยู่คนเต้นเก่งมาก
10: เขาบอกว่าไม่เพราะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเริ่มจากการที่ผมเป็นบอยแบนด์มาก่อนแล้วก็เป็นดูโอแล้วพอมาทำเดี่ยวผมรู้สึกว่าพอผมไม่มีเพื่อนเต้นอยู่ข้างๆแล้วผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจ
9: เงานิดนึง
10: ใช่
7: แต่พี่อะชอบคนที่อยู่ด้านหลังนั่นแหละ
10: อันนี้เป็นเพื่อนๆของผมเองก็เลยดูมั่นใจมาก
8: ไม่แต่จริงๆอ่ะข้อดีของการเป็นศิลปินเดี่ยวอ่ะเจเวลาเราเต้นผิดไม่มีใครเขารู
9: ้ใช่ไงเวลาเราเหนื่อยเราเต้นเบาได้เราไม่ผิด
10: ก็จริง
8: สมมติเราออกคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมแล้วสมมติว่าเราลืมท่าพาต่อไปเราสามารถหยุดแล้วแบบ
9: เน
8: ่
9: เ
8: ออ
9: ให
8: ้
9: ดันเซอร์เต้น
8: ชี้อะไรอย่าง
9: น
8: ี้แต่ถ้าเราเป็นบอยเราหลุดไม่ได้นะบอยแบนด์มันต้องเป๊ะนะ
10: แต่ว่าคือผมอ่ะก็คิดแบบนั้นอยู่ช่วงนึงจนแบบว่า
8: ซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดีนะฮะ
10: จนแบบว่าผมมีไปโชว์งานนึงแล้วก็เหมือนพี่ๆทางเจเซนเขาก็ไปดูอะไรเง
8: ี้
10: ยผมก็รู้สึกว่าผมทำได้ค่อนข้างดีนะครับหมายถึงว่าในแง่ของการเพอร์ฟอร์มแล้วก็การเชียร์อัพคนดูอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งมาปุ๊บเข้าห้องประชุมที่ติดแกมมี
8: ่ยังไง
10: เขาบอกว่าพี่ว่ายังไม่พอนะ
9: ใ
10: ช่ผมก็โอเคครับเดี๋ยวจะพยายามลองปรับแก้อะไรเง
8: ี้
10: ยเราก็เลยได้ไปดูว่าแบบเอ๊ะมันมีจุดไหนบ้างที่เราน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้อีก
8: คำว่าดูคือเจดูผลงานตัวเองย้อนหลังปะ
10: ดูพวกคลิปที่
8: เราดีเนี่ยดีเนี่ยด
10: ีมันก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่เหมือนกับว่าพอเราปล่อยตัวเองชิลมากเกินไปแล้วเราไม่ได้มีคนซัพพอร์ตไม่ได้มีเพื่อนๆในวงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางจุดเหมือนกันที่พอเราปล่อยใจเกินมันก็จะทำให้ดูเบา
9: ไปไสำหรับ performance
10: ใช่ใช่ใช่ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็พยายามจะแบบว่า
9: อัพขึ้น
10: แล้วก็พยายามจะบาลานซ์อยู่อะไรเงี้ย
8: งานใน MV มันบอกถึงความเป็นหลายคาแรคเตอร์เนาะมัลติเวิร์สเนาะคิดว่าอันไหนคือเจเลอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดเลยในจาก MV
10: ผมก็นั่งจากนักเรียนนะคร
8: ับไม่เอานักเรียนได้ไหมพี่ไม่ชอบคำตอบของพี่วิเค
9: ตอบได้ป่ะ
8: มันคำตอบของพี่วิเคพี่ไม่โอเคพี่กำลังถ้าเจเลิฟสังเกตจริงๆเจเลิฟจะรู้ว่าในห้องเนี้ยมันมีคนไม่ถูกกันอยู
10: ่ครับ
8: มันมีแต่ว่าหนูอาจจะยังไม่รู้ไงมันมีคนที่เขาไม่ถูกกันอยู่ส 2คนที่แบบร่วมงานกันยาก
9: และเป็นแล้วเข้าใจม
8: าคือเรียกว่าใช้คำว่าโคลาเพเซอร์เลย
9: พี่เป็นกรรมการ
7: ไม่ทราบว่าคำถาม
8: ขอโทษนะฮะ
7: GX Tenation มันได้อะไรขึ้นมา
8: ก็นะฮะอันนี้เป็นคำถามคุณเหรอฮะคุณบอกว่าผมถามไม่ใช่เหรอฮะคุณมีสิทธิ์อะไรมาแย่งฮะ
9: ไม่ตอนนี้แบบทำไมถึงพับเลือกนักเรียนเพราะอะไร
10: คือผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ผมยังต้องเรียนรู้อยู่อีกเยอะเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้พอเราทำงานช่วงอยู่ที่นาดาวบางกอกช่วงประมาณ25อะไรเงี้ยครับผมก็จะเริ่มเป็นรุ่นโตในค่ายแล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราแบบเราค่อนข้างรู้อะไรก็ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนี้แล้วว่ามันรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มามันไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไง
8: ไหมแต่พี่เข้าใจ
7: มันต้องเรียนรู้ใหม่ไหม
10: ผมว่ามันก็ไม่เชิงเรียนรู้ใหม่แต่ว่ามันเป็นการปรับ mindset อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เอาสิ่งที่เราเคยได้รับรู้หรือว่าเรียนรู้มาเอามาใช้ได้
7: อย่างนี้เราสำเร็จก้าวใหญ่มากแล้วในประเทศไทยเนี่ยมองศิลปินที่ชื่อว่าเจเลอร์ไปไกลขนาดไหนในเอเชีย
10: ผมว่าก็คงถ้าเอาที่แบบจับต้องได้ก็คงอยากจะให้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศอะไรเงี้ย
7: อย่างที่
10: เขาเรียกว่าอะไรศิลปินหลายๆท่านก็น่าจะมองความสำเร็จนี้ในทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามองความสำเร็จจริงๆอ่ะผมว่าก็น่าจะเป็นการเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปิดเส้นทางใหม่ๆให้ศิลปินที่กำลังจะตามมาได้ไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเง
8: ี้
10: ย
8: คือเปิดประตูให้น้องๆได้ด้วย
10: คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีแล้วในการที่มีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือศิลปินเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ผมที่เขาเคยไปมาแล้วก็ทำทางไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าก้าวนี้ในการที่อยู่ GX10 Asia ที่เป็นการร่วมทุนกันผมก็รู้สึกว่ามันก็จะน่าจะมีทางที่มันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่จะมาตามหลังจากนี้มันก็ไปได้ง่ายขึ้น
8: ชอบสิ่งที่น้องพูดมากงั้นขออีกหนึ่งคำถามและการเวลาเราจำกัดเนาะนักเรียนอย่างเจเจที่อยากจะไปเปิดประตูให้กับน้องๆที่ตามมาเราใช้คำนี้เลยละกันงั้นอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่กำลังยังหาเพเซอร์ของตัวเองไม่เจอคือกำลังวิ่งและกำลังหลงทางหรือยังหาจังหวะชีวิตหรือเส้นทางไม่เจอมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมฮะ
10: ผมให้กำลังใจแล้วกันครับสู้ๆแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้จะสอนหรือว่าจะบอกคนอื่นยังไงเพราะว่าผมเองก็ยังอยู่ในช่วงที่ผมก็กำลังตามหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าต่อให้ผมจะหาเจอแล้วว่าผมก็ไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นไปบอกคนอื่นได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าในชีวิตของแต่ละคนนะก็เดี๋ยวก็จะต้องหาจะเจอคำตอบของตัวเองอะไรเงี้ย
8: แต่เราจะเจอเรสของตัวเอง
10: ใช่เพราะว่าต่อให้มีพี่ๆในวงการหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่รอบตัวคอยบอกคอยสอนว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อนะแล้วก็ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีทางเข้าใจถ้าเราไม่ได้เจอด้วยตัวเอง
8: ว้าว everybody ladies and gentlemen this is Jailer ตอบดีมากสุดท้ายฝากฮะฝากอีกครั้งนึงเลยครับเจเลอร์ครับ
10: ครับผมก็ขอฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับ No Pressure นะครับผมตอนนี้สามารถฟังได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Jailer นะครับผมแล้วก็ในทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็ขอฝากผมกับ GX Nation ด้วยนะครับผมก็จะมีผลงานเพลงตามออกมาอีกเรื่อยเลย
8: ใช่ซึ่งเขาบอกว่าศิลปินคนที่2ตามเจเลอร์นี่เป็นเอาสองยอดดอดอเด็กดอเด็กดอด
9: อดอ
8: ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกเป็นศิลปินหญิง
9: หรอ
8: ใช่เขาบอกคนนี้จะปั้นเป็นไข่มุกของเอเชียใช่แต่จะเป็นชานมด้วยนะเป็นชานม
10: ฝากด้วยนะครับ
9: ฝากด้วยยักษ์ด้วยนะ
8: ฝาก GX แล้วก็ฝากเจเลอร์กับซิงเกิลแรกด้วยนะครับ No Pressure วันนี้เข้าไปดูและซัพพอร์ตและดู MV น้องได้แล้ว
7: ในช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขและแมววิฟนะครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเช้าวันนี้ต้องขอบคุณเจเจมาก
9: ขอบคุณนะคะ
8: ที่มารายการ
7: คือไปถึงแต่เช้าเลยนะอย่างที่บอกว่ารู้ว่าตัวเองไม่ค่อยตื่นเช้าแต่อุตส่าห์มาช้าเช้าเฟิร์สคลาส
8: หลังจากนี้ได้ตื่นอีกยาวๆเลย
9: ใช่
7: แล้วขอบคุณผู้ฟังทุกคนเลยครับที่เมสเซจมาเทคเซ็นเข้ามาทั่วทั้งประเทศเลยแล้วเจอกันใหม่พุธหน้ากับแชร์ข่าวเช้า
5: เฟิร์สคลาส
11: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
13: กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: กกิน

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: ให้เธอทั้งหัวใจ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันข่าวพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชาเป็นข่าวปลอมและวันนี้ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์อันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
5: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากการมอนิเตอร์และรับทราบข่าวสารแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตามนโยบายของการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยวันที่3พฤษภาคมได้มีการตรวจสอบพบข้อความมากกว่า 161,000 ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,000 กว่าข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดคือช่องทาง Social Listening 1,016 ข้อความและจาก Facebook อีก1ข้อความเป็นเรื่องที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบ20เรื่องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในเรื่องนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริงเพียง1ข่าวเท่านั้นอันดับข่าวปลอมที่พบมากที่สุดคือเรื่องของพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับ2คือข่าวบิดเบือนโครงการแลนด์บิชต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีอันดับ3เป็นข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชานั้นกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรุงเทพสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ความร้อนในวันนี้พบค่าดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่ร่างกายสัมผัสได้สูงขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ระดับอันตรายโดยมีค่าระหว่าง 42.0 ถึง 51.9 องศาเซลเซียสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ่อนเพลียตะคริวแดดไปจนถึงโรคลมแดดหรือฮีสโตกที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทางนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดในช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 15:00 น.

0: กาหากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรจำกัดระยะเวลาให้สั้นที่สุดและดื่มน้ำสะอาดให้บ่อยครั้งในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อช่วยรักษาสมดุลความร้อนในร่างกายคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรควัณโรคจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
2: วัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางลมหายใจโดยหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจากการไอจามปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่สูงมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง2เท่าและผู้ป่วยเสียชีวิตจากวัณโรค 10,000 คนต่อปีวัณโรคปอดมีอาการดังนี้ไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์ไอมีเลือดปนไอเรื้อรังและมีไข้ต่ำตอนบ่ายๆหรือข้ามเหงื่อออกมากตอนกลางคืนน้ำหนักลดหากมีอาการดังกล่าวควรรับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ววัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งไม่ควรหยุดยาเองเมื่อรับประทานยาไปแล้ว2สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นแต่ห้ามหยุดยาเด็ดขาดเพราะอาจทำให้วัณโรคดื้อยาจนยากต่อการรักษาหากสงสัยว่ามีอาการแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์และขณะรักษาวัณโรคควรงดเหล้าบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรควัณโรคไม่ดื้อยาใช้เวลารักษาเพียง6เดือนและควรมีผู้ดูแลผู้ป่วยควรกินยาอย่างเสมอพบแพทย์อย่างเสมอแต่ถ้ากินยาไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดวัณโรคดื้อยาได้และต้องปรับสูตรดื้อยาและมีผลข้างเคียงมากขึ้นยาสูงขึ้นและต้องกินนานขึ้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ยาเสพติดทุกชนิดทำชีวิตให้มืดมน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 5

0: ยังไงดีพี่บี้ฮะเพลงนี้เข้าชาร์ตของเราแล้วนะครับแล้วก็เป็น highest entry of the week เพลงใหม่เข้ามาอันดับสูงที่สุดอยู่อันดับที่5เลยนะฮะพี่บี้ก็ติดท็อป5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าพี่บี้มันค่อนข้างจะเกินควบคุมไปแล้วนะอะไรก็ได้เป็นแฟนมีตเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตหรือว่าผ้าป่ากฐินอะไรได้หมดเลยนะฮะพี่บี้ขอแค่พี่บี้เป็นเจ้าภาพในการจัดแฟนๆพร้อมสนับสนุนนะครับผมอุบ่าจ้างครับ1งานจากพี่บี้เข้าสู่ชาร์ตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10:13 สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะดีเจเคเบิลมาแล้วครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าฟังข่าวเรียบร้อยแล้วฟังเพลงเพราะๆกันต่อ2ชั่วโมงตรงนี้10โมงถึงเที่ยงกับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานะครับทักทายกันในเช้าวันพุธกลางสัปดาห์เนาะคุณผู้ฟังครับผมเมื่อเช้านี้เปิดแชร์ข่าวเช้ามาค่อนข้างจะสดใสเลยเนาะเพราะเราต้อนรับเจเลอร์นะครับมาฝากซิงเกิลล่าสุดของเขาแล้วก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะศิลปินคนแรกของค่าย GX10 Asia พร้อมกับปล่อยเพลงนี้ออกมาชื่อเพลงว่า No Pacer ฮะ

าใจเลยนะฮะเวลาที่เราได้ฟังเพลงที่อยากฟังเนี่ยมันจะมีแรงมีกำลังใจในการทำงานเหมือนหนึ่งข้อความนี้ส่งเข้ามาก็บอกว่ามีกำลังใจในการทำงานเลยค่ะได้ฟังเพลงของน้องจิมมี่นายแดงเจอรัสเมื่อกี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงมีไอเมโอบิลกินแล้วก็เปิดเริ่มต้นมาด้วยซิงเกิลล่าสุดของเจเลอร์นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า No Pacer นะครับมาทำหน้าที่หลักของเรานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประจำตึกแกรมมี่นะครับพูดถึงเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนคุณผู้ฟังครับผมวัน2วันที่ผ่านมาคือวันจันทร์และวันอังคารเนาะค่าฝุ่นดีมากเลยอ่ะเขียวทั้งค่อนข้างเขียวเยอะนะครับทั้งกรุงเทพเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมามีฝุ่นอีกแล้วนะครับเหลืองแล้วก็ส้มๆ สลับกันไปแน่นอนว่ากลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอันนี้ต้องระวังเวลาออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากที่มันกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความร้อนวันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะมีฝนตกบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องความร้อน UV Index นะครับผมหรือว่าค่าดัชนีความร้อนวันนี้อยู่ในเกณฑ์อันตรายนะคุณผู้ฟังช่วงเที่ยงเนี่ยสูงถึง8นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะออกไปทานข้าวเที่ยงตอนกลางวันนะข้าวเที่ยงตอนกลางวันคืออะไรออกไปทานข้าวเที่ยงนะครับหาอะไรป้องกันตัวเองด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์ด้วยเงินติดล้อโทร1501
4: มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมันน้อยมากๆคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำมันทุกวันนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการกินนั่นเองคุณผู้ฟังครับอาหารที่เราจะเอาเข้าปากนะครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกเราเห็นว่าเออมันอร่อยของทอดของมันต่างๆเนี่ยแต่ว่าบางทีแล้วนะครับสิ่งที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้นอกจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยการควบคุมอาหารให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการลดน้ำหนักได้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอยู่กับนักโภชนาการบำบัดนะครับหรือว่านักกำหนดอาหารคุณผู้ฟังครับเราอยู่คุณป่วยนะครับคุณป่วยเนี่ยเป็นนักกำหนดอาหารมามากกว่า15ปีนะครับเขาก็เป็นคนกำหนดอาหารไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคลักษณะแบบนี้ต้องทานอาหารแบบนี้หรือว่าคนที่มีเป้าหมายอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อต้องทานอาหารแบบนี้ได้ความรู้เยอะมากๆคุณผู้ฟังครับไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับ YouTube เอทามของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้วเรามาเทิร์นโปรกันแบบนี้ทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB แล้วซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไป

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุธแรกของเดือนนะครับใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาหรือว่ามีปัญหาที่มันฝังลึกอยู่ในใจไม่รู้จะหาคำตอบหรือว่าไม่รู้จะระบายให้ใครฟังดีพื้นที่ตรงนี้เราเปิดให้คุณเลยนะครับ02-665-8373คืนนี้พุทธทอล์คพุทโธเราอยู่กับพี่พี่ต้นหอมนะครับแล้วก็เป็นพี่อั๋นนะครับคืนนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มนะคุณสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชิสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: EFM New Release ครับ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขอเข้ามาพอดีเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องๆไลคันแล้วก็เพลงนี้เนี่ย1ในสมาชิกอย่างน้องตุ้ยนะครับโชว์ศักยภาพลุยงานเบื้องหลังเต็มตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแต่งเนื้อทำนองแล้วก็ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ไปด้วยนะครับฟังพร้อมกันเพลงช้าจากไลคันชื่อเพลงว่าถ้าเกิดครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ line@thailand

0: DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยลาสิกขาเข้าพบตำรวจสน.บางรักหลังหายตัวนานกว่า1เดือนระบุเงินวัดยังอยู่กับตัวพร้อมประสานตำรวจอยุธยามารับตัวกลับวัดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสน.บางรักษ์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพระครูปลัดสมบัติเจ้าวาดวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักษ์ในสภาพสวมชุดสีขาวทั้งตัวโดยพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดเนื่องจากพระครูปลัดสมบัติไม่ได้มีคดีความอะไรจึงได้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ช่วยพาตัวกลับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในช่วงเดือนเมษายน2569ปรากฏข่าวว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าวาดวัดสนามชัยได้หายตัวไปนานกว่า1เดือนเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกส่วนที่วัดสนามชัยปัจจุบันมีพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวรวมระยะเวลาการหายตัวไปของพระครู1เดือน18วันส่วนสาเหตุในการสึกยังไม่ได้มีการแจ้งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจับกลุ่มชาวเมียนมา19คนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ริมแม่น้ำเมยบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
3: เช้าวันนี้นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายอรรถวุฒิจันทร์เจริญปลัดอำเภองานป้องกันอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกอสกองร้อยอสอำเภอแม่สอดที่3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชบันูผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดกำลังราดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่แนวชายแดนเพื่อสกัดป้องปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ฝั่งไทยจำนวน19คนแยกเป็นชาย6คนและหญิง13คนบริเวณท่าผู้สามหมู่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำบุคคลต่างด้าวทั้งหมดทั้ง19คนนำไปบันทึกจับกลุ่มที่กองร้อยอสอำเภอแม่สอดเพื่อส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากตุบตาครับ
2: ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมณฑลทหารบกที่37ได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑล

0: ทหารบกที่37พร้อมด้วยนาวาเอกปราโมทกุยแก้วผู้บังคับฝูงบิน416นายวรายุทธข้อมบุญนายอำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากการสำรวจพบผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน2จุดหลักได้แก่บ้านของนางสุขบ้านเหมืองแดงใต้ซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาและบ้านของนายทวีซึ่งเป็นผู้ยากไร้ได้รับความเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอาศัยได้โดยเบื้องต้นมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมทั้งหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชทำการตรวจสุขภาพและตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยนับเป็นการเสริมการช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดพร้อมเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนรองรับหากเกิดสภาพอากาศแปรปรวนซ้ำเพื่อจำกัดความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: พรุ่งนี้นะครับ EFM Fandom Live เดี๋ยวเราจะต้อนรับ Apple แล้วก็มิมนะครับจากวิวาปัตตภีนะรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็กติกาเดิมของเราสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนฟิกชันเข้ามานะครับผ่านทาง X ของ EFM Station ได้เลยแล้วพรุ่งนี้เจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
6: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
7: ๆพุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อคืนนี้หนึ่งเรื่องน่าสนใจจากคุณตาลนะครับโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือการที่ขับรถผ่านเมนเผาศพนะคุณผู้ฟังเสร็จแล้วเขารับรู้ถึงพลังงานบางอย่างได้นะครับว่ามีคนบางคนมองเข้ามาด้วยความบ้าบิ่นเขาก็เลยพูดสวนไปเลยนะครับบอกว่าอย่าตามมันนะจากนั้นครับผมแน่นอนมันมีสิ่งที่ตามมาจนเกือบจะต้องแลกไปด้วยชีวิตเลยนะครับไปฟังเรื่องราวคุณตาลย้อนหลังกันได้รวมถึงอีก3เรื่องนะครับผ่านทางยูทูบเอทามของเราอังคารคุมปอง X สัปดาห์หน้าหลอนเหมือนเดิมนะครับ2 ทุ่ม 4 ทุ่มน้ำจิ้มสุกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมปราพันท้ายนอสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
5: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

ไม่รู้จะโทรหาใครคืนนี้โทรหาพุทธพุทโธได้นะครับ02-665-8373นะครับไม่มีปัญหาไม่อยากจะปรึกษาโทรมาบอกรักดีเจก็ยังดีวันนี้หมดเวลาเบิร์นแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงทางข้าวให้อร่อยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: อีกหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM

0: EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคนเตือนไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อน 7-10 พฤษภาคมนี้ส่วนภาคใต้เจอฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อลำไส้ดีชีวิตก็แฮปปี้ดีโทบีดูแลตัวเองให้ดีในทุกวันเลือกดีโทบีมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะดีโทบี
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้พื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 6-9 พฤษภาคมขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้หลังคาร้านอาหารขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดพังเสียหายจากพายุฤดูร้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนช่วง 7-10 พฤษภาคมนี้คุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
8: วันนี้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้ร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนหมายเลข3050เส้นหลังที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดถูกลมพัดเอาหลังคาเหล็กขนาดใหญ่พังเสียหายลงมาได้รับความเสียหายจำนวน2ร้านค้าส่วนที่1ร้านค้าเป็นร้านจำหน่ายทุเรียนแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ถูกลมพัดตกลงมาเสียหายทั้งแผงโดยเจ้าของร้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากร้านและเคลียร์พื้นที่ที่จะรับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานต้นไม้ถูกลมพัดหักโค่นหลายพื้นที่ทั้งตำบลแม่ปะตำบลมหาวันทำให้บางพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเคลียร์ต้นไม้ที่บางจุดปิดทับเส้นทางซึ่งทางอำเภอแม่สอดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไปขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่7-10พฤษภาคมนี้จึงต้องมีการเฝ้าระวังผลกระทบซึ่งรวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือด้วยไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ยอดสมัครรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยทะลุ 3,600 รายแล้วยังสามารถสมัครได้จนถึงวันพรุ่งนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: เพจเฟซบุ๊กกรมการปกครองโพสต์จำนวนผู้สมัครผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทางระบบออนไลน์โดยจำนวนผู้สมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่5พฤษภาคมหรือเมื่อวานนี้รวมทั้งสิ้นขณะนี้ 3,605 รายแยกเป็นประเภทรถยนต์ 1,401 รายรถ3ล้อพ่วงข้าง 1,383 รายรถจักรยานยนต์ 821 รายจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครแล้ว194รายจังหวัดที่มีผู้สมัครต่ำสุดคือจังหวัดภูเก็ตจำนวน2รายด้วยกันทั้งนี้ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันพรุ่งนี้7พฤษภาคมทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์mobilemarket.bora.dopa.go.th ยศสวัสดิ์พงษ์

0: ภาพรายงานครับ
1: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: แมทคนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่6พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานและคุณมาศณัฐมนครับก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพศมาศวิจิตนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลากหลายประเด็นในช่วงของข่าวสารกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะอากาศช่วงนี้นะคะก็แปรปรวนนิดนึง
2: ครับ
1: นะคะก็มีฝนฟ้าตกบาบ้างปล่อยๆบ้างบางทีก็หนักๆนะคะแล้วแต่หลายพื้นที่เจอกับพายุฤดูร้อนอันนี้ก็น่าห่วงนะคะต้องฝากไว้เลยนะเรื่องของการหลีกเลี่ยงไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงพวกนี้เกษตรกรเองก็ต้องป้องกันผลผลิตด้วยตอนนี้น่าห่วงมากเลยนะคะเรื่องผลิตผลต่างๆ
2: ใช่ครับทุเรียนกำลังออกด้วย
1: ทุเรียนไปซื้อกับเขาหรือเปล่าทุเรียน
2: ยังไม่ได้เอฟเลยฮะ
1: อ๋อหรอคะค่ะก็ติดตามกันไปนะคะในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องด้วยนะคะแต่ส่วนรายการของเราวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยแล้วก็เหมือนเดิมทุกวันพุธพบกับคุณหมอยี่หว่านะคะกับเรื่องราวโครงการดีๆวันนี้เห็นว่ามีโครงการน่าสนใจนะเป็นเกี่ยวกับ อาชีพของคุณหมอนั่นแหละพยาบาลนะคะต้องไปติดตามกันค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับย้อนกลับไปที่เรื่องของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อเวลา10:29 นโดยประมาณนะครับของเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารโรงฝึกขี่ม้าในร่มหน่วยม้าประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะครับครบรอบปีนี้เป็นปีที่26แล้วเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2543แล้วก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อมาค่ะในวันที่16ธันวาคม2555พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยโปรดให้ใช้พระนามสรประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะ
2: ครับก็จากนั้นนะครับทรงเปิดอาคารฝึกขี่ม้าในร่มซึ่งกองทัพบกโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้ถวายพื้นที่เนี่ยประมาณ3ไร่เพื่อก่อสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มสนองพระกระแสรับสั่งด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยนะครับให้มีพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็เป็นสนามฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะของม้าแล้วก็นักกีฬาสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีนะครับทั้งในช่วงหน้าฝนแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนะครับรวมทั้งเป็นสถานที่รับรองการจัดการแข่งขันขี่ม้าในประเทศไทยและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาก่อสร้างใน1ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2568ครับ
1: สำหรับอาคารฝึกขี่ม้าในร่มนี้เรียกว่าฟุตเฮนรี่นะคะก็ในโอกาสนี้ค่ะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระจริยวัตรอาทิโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ที่ทรงมีพระประสงค์ให้กองทัพบกจัดทำบ้านพักม้าช ราเพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้าที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการและม้าชราของภาคส่วนอื่นๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงออกแบบให้มีส่วนต่างๆภายในพื้นที่โครงการซึ่งกรมการสัตว์ทหารบกนะคะก็เป็นหน่วยดำเนินการโดยใช้พื้นที่ของกองการสัตว์แล้วก็เกษตรกรรมที่2อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับปีนี้26ปีแล้วเป็น26ปีแห่งความมุ่งมั่นนะคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับในการสานต่อพระดำริสู่ภารกิจเพื่อสังคมโดยกำลังพลหน่วยม้าประจำพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถทางด้านภารกิจทางทหารการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยวงการสัตวแพทย์ผู้ดูแลม้าและการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมรวมทั้งทรงมุ่งหวังให้กำลังพลด้านการสัตวแพทย์ของหน่วยเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลควบคู่ไปกับการเปิดกว้างนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสร้างเครือข่ายทางการสัตวแพทย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพื่อให้การดูแลสุขภาพแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าเนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากยิ่งขึ้นครับ
1: จากนั้นนะคะเสด็จไปยังโรงฝึกขี่ม้าตีวงหรือว่า Walker Machine ส่งพระสุรายและพระราชทานอาหารม้าทรงประจำพระองค์ทั้งนี้ค่ะหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากจะถวายการฝึกสอนการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์การฝึกม้าทรงประจำพระองค์และการฝึกกำลังพลภายในหน่วยแล้วยังเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆแก่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรและประชาชนตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในภารกิจของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะคะรวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ด้วยเพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติค่ะ
2: ครับก็ถ้าใครติดตามทางเพจ Army Radio นะครับสวิตชิ่งมาดูกันภาพบรรยากาศได้นะครับก็จะได้เห็นในส่วนของภาพบรรยากาศนะครับในการที่พระองค์เสด็จเมื่อวานนี้นะครับช่วงสายๆที่ผ่านมาเราก็นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ติดตามกันเอาวันนี้นะครับมาดูกันที่มุกเม้นความเคลื่อนไหวของวันนี้กันบ้างนะครับ
1: วันสำคัญใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ6พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันกำลังสำรองนะครับซึ่งในส่วนของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับได้มีการจัดงานวันกำลังสำรองประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกองเสือป่าซึ่งเป็นหน่วยกำลังประชาชนในการสนับสนุนกองทัพก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาโดยประมาณ6นาฬิกาเช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านกรุณาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันกำลังสำรองประจำปี2569นะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรกำลังสำรองร่วมกิจกรรมในวันกำลังสำรองปีนี้ที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะจัดกิจกรรมวันกำลังสำรองประจำปี2569เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประจักษ์ถึงคุณค่าและความสำคัญของกำลังสำรองอันเป็นพลังที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างกองทัพในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในยามสงบหรือว่ายามวิกฤตนะคะซึ่งกำลังสำรองเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้นะคะยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอันแน่วแน่และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งกิจการกำลังสำรองผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกองเสือป่าเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2454ซึ่งก็นับว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของกิจการกำลังสำรองของไทยตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: ครับก็กิจกรรมสำคัญนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็อยู่ใกล้ๆกับกระทรวงการสำนักงานของก็สำนักงานปลัดใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ที่ในใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวัง
1: ใกล้หลายส่วนใช่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง
2: ครับก็อันที่สำคัญกิจกรรมช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ก็คือพระบิดาแห่งกิจการกำลังสำรองของไทยเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งมีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่นะครับในการเป็นกำลังสำรอง องที่ดีมีวินัยเสียสละแล้วก็พร้อมอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสุดกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวมพลังเอาความศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจของเหล่ากำลังสำรองที่พร้อมสืบสานปณิธานอันยิ่งใหญ่และยืนหยัดเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินไทยสืบไปนะคะปัจจุบันก็นับว่าเป็นปีที่115แล้วค่ะคุณที่กิจการกำลังสำรองนี้เติบโตแล้วก็พัฒนานะแล้วก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะเนี่ยในยามที่บ้านเมืองเผชิญกับปัญหาวิกฤตเนี่ยกำลังสำรองนี่แหละเขาก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่มาช่วยเหลือกองทัพแล้วก็ประเทศชาติสนับสนุนภารกิจต่างๆอาทิการสนับสนุนด้านการข่าวแล้วก็มีการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศและที่เราเห็นบ่อยๆนะคะก็คือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาทั้งหลายนะคะซึ่งก็การจัดงานวันกำลังสำรองประจำปี2569ในส่วนภูมิภาคนี่เขาก็จัดด้วยเหมือนกันในวันนี้นะคะที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคงประจำพื้นที่ที่มณฑลฐานบกจำนวน23แห่งพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งก็ดำเนินการอย่างที่คุณมานันทบลได้บอกไปว่าเขาก็จัดพร้อมเพรียงกันแหละนะครับในส่วนของต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศก็เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันนี้นะครับวันกำลังสำรองเอามาดูกันที่เรื่องของการฝึกน้องทหารใหม่กันบ้างดีกว่า
1: แอบไปดูน้องๆบ้างดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: นี่นะฮะ
1: ทำอะไรกันบ้าง
2: ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเกือบอาทิตย์แล้ว6วันที่ผ่านมานะครับท่านับวันนี้ก็ไปดูกันว่าน้องๆก็ทำอะไรกันบ้างดีกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการฝึกนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะเริ่มฝึกจากเบาไปหาหนักนะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยค่อยๆปรับตัวจากการเป็นพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารเนี่ยนะครับเริ่มกันที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นะครับได้มีการนำน้องทหารผลัดที่1ทับ2569อันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนี่คุณดูแสงอรุณแรกรุ่นเลยเนี่ย
1: แย่
2: น
1: ะแย่ค
2: ่
1: ะ
2: ภาพที่ขึ้นณปัจจุบันนี้ก็เป็นการออกกำลังกาย
1: นะ
2: ก็เป็นการฝึกความแข็งแรงของร่างกายก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการปรับสภาพร่างกายจากพลเรือนสู่การเป็นทหารนี่แหละเพราะว่าทหารเขาก็จะออกกำลังกายกันแบบนี้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับ
1: การหลายท่าอย
2: ู่นี่การฝึกท่ากายบริหารตามระเบียบของกองทัพบกนะครับอันนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การสร้างสุขภาพแล้วก็สมรรถภาพที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องของความพร้อมเพรียงความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความสามัคคีในหมู่คณะด้วยเอาแน่สิเพราะว่าเขาจะต้องมีการทำอย่างพร้อมเพรียงกันมีการกำหนดเวลาชัดเจนว่าตื่นนอนเท่านี
1: ้นะไปออกกำลังกายก่อนนะ
2: ออกกำลังกายตอนไหนทำอะไรต่อนี่ก็เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย
1: ใช
2: ่ครับ
1: ดูเข้มแข็งกันดีจังเลยน้องๆทั้งหลายนะคะ
2: ทำอะไรก็น่ารัก
1: ให้อภัยทำอะไรพลาดก็ให้อภัยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เอาทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพของน้องทหารใหม่บ้างดีกว่านะคะ
2: ครับ
1: ก็ทางโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเนี่ยเขามีการจัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพแล้วก็ช่วยฉีดวัคซีนให้กับน้องๆ น้องคนเล็กของเราด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงต้านโรคต้านภัยที่ค่ายลพบุรีราเมศจังหวัดสงขลาค่ะก็เมื่อวานนี้แหละค่ะที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการตรวจสุขภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านร่างกายแก่ทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ที่ค่ายลพบุรีราเมศอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอันนี้เราลงไปใต้เลยนะคะเป็นน้องๆทั้งนั้นการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูกรุ๊ปเลือดของน้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดด้วยนะป้องกันไว้รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้กับกำลังพลสามารถเข้าทำการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดด้วยค่ะ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยเขาดำเนินการให้กำลังพลทหารใหม่3หน่วยฝึกด้วยกันนะครับก็ได้แก่กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15อันนี้70นายนะครับกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15 58นายอันนี้แล้วก็อีก1หน่วยก็คือกองพันทหารม้าที่31กองพลทหารราบที่15อีก66นายภาพรวมการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆทหารใหม่ก็เข้าสู่กรมกองแล้วจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยครับ
1: ดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะ
2: ให
1: ้น้องๆได้มีความสุขกับการฝึกค่ะตอนนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะมีเพลงมาสร้างพลังฮึกเหิมให้กับน้องๆทหารใหม่กันดีกว่านะคะกับเพลง3 ายโลหิตค่ะเราเคยได้ยินบ่อยๆนะสำหรับเพลงนี้สายโลหิตได้ยินมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการขับร้องของคุณแอคโชคชัยหรือว่าสิบเอกโชคชัยหมู่มากหรือว่าแชมป์โกลเด้นซองนั่นเองนะคะนะคะซีซั่นแรกเลย ร่วมกับองค์วงออเคสตราแล้วก็ข้าราชการกรมดุริยางทหารบกมาร่วมบรรเลงเพลงไพเราะมากสำหรับเวอร์ชันนี้ไปรับชมและรับฟังกันค่ะ

0: หิตนะครับในช่วงกลางวันวันนี้ก็นำมาฝากกันแหมคิดถึงละครเรื่องสายโลหิตนะคุณมานัตมน
1: ดนตรีก็ไพเราะคึกเหิมมากนะคะเป็นออเคสตรา
0: คุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์คุณกบสุวรรณันท์คงยิ่ง
1: ตายเกิดทันด้วยล่ะค่ะ
0: เป็นละครที่อยู่ในหัวจิตหัวใจนะครับใครๆก็ชอบละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงกันบ้างดีกว่าม
1: าดูนะคะทางกองกำลังผ่าเมืองเขาก็ยึดยาบ้ากันได้อีกแล้วคราวนี้4ล้านเม็ดเลยในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะก็จากกรณีไปย้อนกลับไปเมื่อวันที่4นะคะ4พฤษภาคมเวลาประมาณ 3 ทุ่มเนี่ยทางกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะก็มีการจัดกำลังพล1ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวน ระยะไกลนะคะของกองกำลังผาเมืองก็มีการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็ได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณป่าริมถนนสาธารณะบ้านห้วยอื้นหมู่10ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายผลการปะทะค่ะฝ่ายเราปลอดภัยไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บเสียหรือว่าเสียชีวิตนะคะจากการตรวจสอบก็พบกระสอบดัดแปลงห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน20กระสอบค่ะภายในก็บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้านั่นแหละกระสอบละ 200,000 เม็ดรวมแล้วทั้งสิ้นมีทั้งหมด4ล้านเม็ดด้วยกันซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์แล้วก็วางอยู่ท้ายกระบะค่ะ
0: โอ้นี่ถือว่าบิ๊กล็อตเลยทีเดียวนะครับ4ล้านเม็ดไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณเที่ยง45นาทีทางด้านของพลตรีสาธิตวายนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้เดินทางไปตรวจสอบของกลางยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยท่านก็ชี้แจงนะครับให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่การปะทะปัจจุบันเนี่ยหน่วยได้มีการนำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาไปเรื่องของยาบ้านะคะไม่หมดสักทีจากประเทศของเราน
0: ี่แหละสิครับ
1: ช่วงนี้ค่ะมาพบกับคุณหมอยี่หวากันดีกว่าค่ะในช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินคุณมณิศราโฮบันเทานะคะคุณ พยาบาลวิชาชีพค่ะคุณหมอยี่หวาของเราท่านเป็นทีมงานใต้ร่มพระบารมีด้วยนะคะไปพบกับท่านในตอนพยาบาลอาสาในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเชิญรับชมค่ะ

0: ดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ยังไม่ขึ้นไปเยี่ยมชาวบ้านบนดอยได้รับการส่งต่อข้อมูลทาง Messenger อย่างเดียวเลยนะคะก็ได้เห็นความคืบหน้าการดูแลโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากชาวบ้านเป็นระยะนะคะวันนี้ก็ขอถือโอกาสช่วงที่ยังไม่ค่อยมีงานเล่าเรื่องการทำงานจิตอาสาของพวกเราย้อนหลังไปที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่อยนะคะตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้จักการติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการมากนักค่ะรู้จักก็แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตอนนั้นป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นที่รู้กันว่าโหดมากนอกจากเส้นทางที่โหดแล้วยังมีอันตรายรอบด้านทั้งสัตว์ป่าแล้วก็พืชที่เป็นพิษนะคะเรียกว่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเลยค่ะช่วงนั้นยังทำงานเป็นพยาบาลอาสาตัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักใครค่ะเวลาเดินเข้าป่าก็จะเดินตามลำพังไม่มีคณะเข้าไปด้วยจะมีก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งคนที่จะเป็นทั้งคนนำทางแล้วก็คอยช่วยเหลือเมื่อเจออันตรายค่ะระยะทางจากหน้าอุทยานเข้าไปถึงหมู่บ้านเป็นระยะทางยาว17กิโลเมตรค่ะช่วงหน้าฝนทางลำบากมากถนนหนทางลื่นเละโคลนลึกถึงหัวเข่าบางช่วงมีน้ำไหลหลากมาเป็นลำห้วยเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจะมีน้ำป่ามาเป็นระยะครั้งหนึ่งเคยเจอน้ำป่ามาด้วยนะคะขนาดน้ำลดแล้วยังลึกถึงเอวโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรชาวบ้านมักจะพบกับสัตว์ป่าอาทิเช่นหมีป่ากระทิงหมูป่าแล้วก็งูจงอางค่ะแต่ทีมเราเดินป่าที่นั่นมา4ปีเจอมากที่สุดก็งูเขียวหางไหม้นะคะแต่ก็ไม่ได้กัดใครนะคะแค่ผ่านมาให้ตกใจเล่นเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่พวกเราแบกขึ้นไปบนดอยก็จะเป็นอาหารขนมแล้วก็ยารักษาโรคพอไปถึงหมู่บ้านพวกเราก็จะออกเยี่ยมบ้านของชาวบ้านทั้งกลางวันกลางคืนชาวบ้านที่นั่นเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเราดูแลชาวบ้านกันแบบไหนต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดิน
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
3: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
3: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนัก
2: เวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
4: เรื่องของพายุฤดูร้อนต้องระวังนะนะครับเอามาสักครู่คุณอามบอกว่า
5: เก่าไปหรือเปล่าคะสายโลหิต
4: สายโลหิต
5: นะพี่หนุ่มกับ
4: คิดถึง
5: พี่หนุ่ม
4: คุณหนุ่มสอนรามกับคุณกบสวนนัน
5: มีเวอร์ชันไหนอีกคะคุณอามบอกหน่อยได้ไหม
4: ไปดูรั้วชายแดนคุณมารัตมนครับ
5: ค่ะมาที่เรื่องของรั้วชายแดนนะคะเสนาธิการทหารบกก็ลงพื้นที่ที่ศรีสะเกษค่ะรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมที่จะชงให้ผู้บัญชาการบกเสนอรัฐบาลเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกแล้วก็ท่านยังเป็นเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก็ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าคือการสร้างรั้วนั่นเองนะคะตามแนวชายแดนถ้าพูดถึงรั้วชายแดนเนี่ยมันมีหลายพื้นที่มีทางฝั่งสระแก้วด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของศรีสะเกษด้วยการสนับสนุนโครงการกองทุนหทัยทิพย์นั่นเองเราเคยพูดถึงกันอยู่สำหรับโครงการนี้นะคะ
4: ใช่ครับ
5: สำคัญมากๆเลยสำหรับโครงการนี้ที่จะนำมาช่วยเรื่องของการทำรั้วการทำหลุมหลบภัยนั่นเองค่ะ
4: ครับก็ทั้งนี้นะครับก็มีการสำรวจแล้วก็มีการเสนอให้มีการจัดทำรั้วลวดหนามหีบเพลงที่บ้านช่องสำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มีการเสน อให้มีการสร้างกำแพงถาวรบนเขาสัตโสมนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปครับ
5: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของรั้วชายแดนต้องติดตามต่อไปนะคะหลายคนก็ฝากความหวังไว้มากเลย
4: เป็นแนวเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะก็ทีนี้มาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนที่กำลังเป็นที่ห่วงกันอยู่นะคะในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนะคะมณฑลฐานบกที่37ก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุพายุฤดูร้อนหรือว่าวาตภัยนั่นเองในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยทางท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37ก็พร้อมด้วยกรมน.จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทั้งในอำเภอแม่สายนะคะผู้บังคับฝูงบิน416แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชแล้วก็ทางกรมน.จังหวัดเชียงรายหลายส่วนจริงๆที่ไปนะคะรวมถึงเครือข่ายของภาคประชาชนด้วยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อนซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านพักเนี่ยมันมีความเสียหายทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเนี่ยก็เลยมีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนบูรณาการร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
4: ครับก็ทางด้านของท่านพลตรีนะครับท่านก็นำในส่วนของกำลังพลเนี่ยไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้าน2หลังที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับก็ได้แก่บ้านของคุณสุขสิงห์คำแล้วก็คุณทวีคาสงครามเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ดำเนินการนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็บ้านเนี่ยจะกลับมาสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นครับ
5: ค่ะหลายหลังที่เห็นนี่ก็เสียหายเยอะนะคะ
4: ใช่ครับ
5: นำความเดือดร้อนมาสู่พี่น้องประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาพูดกันหน่อยซิว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นในห้วงไหนยังไงบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยช่วงวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะ7ถึง10นี้นะแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นค่ะอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ
4: ครับก็ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเช่นกันนะครับบอกว่าในส่วนของอ่าวไทยก็คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในบางแห่งอีกเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับอย่างที่คุณมานัทมนต์ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้พื้นที่ที่โล่งแจ้งนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักอันนี้ส่วนตัวนะคุณมานัทมนต์ผมคิดว่าในช่วงนี้มันน่าจะเป็นรอยต่อฤดูแล้วเนี่ยนะฮะ
5: จ
4: าก
5: ฝน
4: หน้าร้อนกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
5: แต่เราก็ยังประมาทเรื่องของซูเปอร์เอนิโญไม่ได้อีกด้วย
4: เนี่ยนะ
5: ว่าจะแรงหรือเปล่าอีกนะคะ
4: เจอกับหลากหลายสถานการณ์เหลือเกินนะครับในช่วงนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยในช่วงนี้และที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนไม่ได้ไปต่อแล้วในซีซั่นนี้ป่วยไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะ
5: ในช่วงท้ายก็มีงานนะคะท่านแม่ทับกุ้งเขาไปท่านก็ไปบรรยายค่ะบรรยายเป็นวิทยากรพิเศษให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา904ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ไปต้อนรับนะคะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนะสนใจมากๆเลยนะคะ
4: ก็ทางนี้การบรรยายพิเศษดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างนะครับความรู้แล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเรา2คนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nen Wow

0: EFM DJ Play by
1: DJ Nan สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ DJ Nan รัชดามาแล้วนะคะมาทักทายกันในวันนี้ที่เอาจริงขอพูดเรื่องอากาศก่อนเลยละกันว่ามันก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าครึ้มๆนะวันนี้หลังจากที่มันครึ้มฝนตกมาช่วง2วันที่ผ่านมานะคะทักทายข้อความทางแอป A-Time ฟังฟินด้วยที่มีคุณฟังมารายงานตัวแล้วก็บอกว่าวันนี้ความรู้สึกแรกหลังบ่ายโมงก็คืออยากกินชานมไข่มุกมากเลยค่ะเข้าใจมากเลยนะเราจะมีเมนูที่เราตั้งตารอในเวลาต่างๆไออย่างของคุณฟังคนนี้เนี่ยอยากชานมตอนบ่ายใช่ไหมอย่างของแนนเนี่ยก่อนเข้านอนกลางคืนนะจะคิดเลยว่าตื่นมาเนี่ยคืออยากจะวันนี้อยากจะคาปูหรือว่าวันนี้อยากจะมัทฉะจะคิดจะจินตนาการแล้วก็คาดหวังไว้ก่อนเลยแล้วพอได้ตื่นมาแล้วได้กินแบบที่หวังไว้ก่อนนอนมันก็มีความสุขเหมือนกันนะคะในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นี่เอาจริงไม่ใช่แค่คนนะที่อาจจะมีอาการหลุดได้นะคะก็มีข่าวนึงที่ดูแล้วก็ตอนแรกดูแล้วขำนะแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะเรื่องราวมันเกิดที่ประเทศจีนก็คือมันเป็นงานกีฬาสีแล้วก็ปรากฏว่ามันจะต้องมีหุ่นยนต์เนี่ยที่จะต้องมาร่วมแสดงด้วยแต่มันแสดงไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังอยู่ดีๆเหมือนเครื่องมันรวนมั้งอยู่ดีๆมันก็ไม่ทำตามที่แพลนกันเอาไว้นะแล้วก็ออกท่ากังฟูเตะนู่นเตะนี่แบบคือไร้ทิศทางมากไร้การควบคุมมากเหมือนมันน่าจะเป็นการรวนของระบบอะไรสักอย่างนึงแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอากาศนะมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพอดูคลิปอ่ะตอนแรกดูแล้วขำมากเลยผู้ฟังนึกภาพออกไหมว่ามันคือเรารู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันไม่ได้มีชีวิตจิตใจแต่ว่าไอ้ท่าทางการปัดป่ายออกลีลาการเตะมันดูเหมือนคนไม่พอใจมันดูเหมือนคนโมโหเหมือนกันที่บอกว่าขำตอนแรกก็คือพอดูท่าทางอ่ะแล้วมันขำแต่พอคิดอีกทีนึงว่าอันนี้แค่หุ่นยนต์ตัวเดียวนะที่มันสลิงแตกในข่าวเขาใช้คำนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดวันนั้นเนี่ยต้องใช้หุ่นยนต์100ตัวแล้วถ้าทั้ง100ตัวเกิดอาการแบบนี้หมดพร้อมกันเฮ้ยนะว่ามันก็วุ่นวายเหมือนกันนะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไม่โดนเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เดี๋ยวคืนนี้นะคะ3ทุ่มถึง5ทุ่มก็มาเติมเรื่องใหม่ๆของชาวพุทโธเรียนเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีเรื่องแนวไหนเข้ามาปรึกษากันนะคะกับพุทโธพุทโธนี้จะเป็นพี่อั๋นพี่เติ้ลแล้วก็พี่หอมนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันพุธเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าลืมหายใจลึกๆและให้ร่างกายได้พักบ้างสุขภาพที่ดีคือพลังสำคัญของทุกวันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหลือหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกบร็อกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: พอได้ฟังเรื่องราวแล้วค่ะแล้วก็ความรู้จากทั้ง2 professional ตัวจริงที่เขาเป็นนักกำหนดอาหารเนี่ยอย่างคุณเมย์หฤทัยแล้วก็คุณป่วยอาจิมาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของการให้คำแนะนำเรื่องการกินมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามของรูปร่างอย่างเดียวเพราะว่ามันคือการที่จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านที่เขาเรียกว่าโภชนะบำบัดนะมาเอาอาหารเอาสารอาหารมาใช้ในการรักษาด้วยบรรเทาอาการด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายจากโรคต่างด้วยอย่างที่บอกไปว่าพอเราได้ยินคำว่านักกำหนดอาหารตอนแรกเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูร่างกายจากโรคต่างๆด้วยแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: EFM New Release
1: นันจำได้ว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังเพลงทีดีทาดาแล้วเราก็ร้องตามบางคนก็เต้นตามนะคะนันกำลังพูดถึงเจ้าของเพลงอย่างน้องไดมอนด์นั่นเองค่ะที่กลับมากับซิงเกิลนี้ได้มาร่วมงานกับไฮทันวาด้วยนะคะก็เป็นโอ้โหศิลปินด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมากมายเลยกลับมาพร้อมกับการถ่ายทอดตัวตนออกมาในเวอร์ชั่นที่เขาบอกว่าโตขึ้นซึ่งเพลงนี้มันชื่อว่าอัพไดมอนด์ก็เลยบอกว่าเพลงนี้มันมี3ความหมายความหมาย3แบบก็คือสกิลที่อัพขึ้นgrown up แล้วก็ beat up ด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า up งานล่าสุดจากไดมอนด์นรกรค่ะ

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Ned. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
8: EFM Playlist of the Week
9: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
8: Number 1
9: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะอธิบดีกรมประมงเผยผลตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกพบเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำด้านสุภมาศย้ำขอผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
4: พี่โอ้หนูชอบพี่
3: อยู่ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ้
3: อยู่ชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: สุภมาศเผยนายกห่วงใยผู้บริโภคลุ้นผลกรมประมงพิสูจน์เป็นปลาหมอคางดำหรือปลานิลพร้อมขอผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมประชาชนบอกช่วยไม่ได้ก็อย่าทำร้ายกันคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนลงพื้นที่ตรวจโรงงานปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครว่าการลงพื้นที่ตรวจโรงงานเลขาธิการอย.โทรมารายงานเมื่อช่วงเย็นวันนี้ซึ่งในส่วนของอย.ที่กำกับดูแลโดยจะดูเรื่องของการผลิตให้ได้มาตรฐานทั้งนี้จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้าเจ้าของโรงงานมีการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาแมคเคอเรล 60% แต่ทางผู้บริโภคพบว่าไม่ใช่ปลาชนิดดังกล่าวแต่ข้อสันนิษฐาน2 อย่างคือเป็นปลาหมอคางดำและปลานิลจึงให้กรมประมงตรวจสอบว่าเป็นปลาชนิดใดสำหรับสคบ.นายกรัฐมนตรีได้รับทราบว่ามีความห่วงใยต่อประชาชนจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่และดูแลผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนซึ่งก่อนหน้านี้สคบ.ได้เข้าไปดูแลผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยตรงส่วนกรณีโรงงานได้มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่รถเดียวกันก็ยังมีผู้เสียหายรายอื่นที่ยังไม่มีการเข้ามาร้องเรียนด้วยจึงเป็นหน้าที่ของสคบ.ที่จะต้องเข้าไปกับดูแลวันนี้จะลงพื้นที่ไปในนามของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเลือกใช้สินค้าหรือบริการใดๆรัฐบาลได้เข้าไปดูแลธุรกิจนั้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและเกิดความปลอดภัยด้วยส่วนจะปูพรมค้นหารวมไปถึงตรวจสอบโรงงานอื่นด้วยหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบแบบเป็นนิดเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในลักษณะนั้นอย่างไรก็ตามนางสาวสุภมาศระบุเพิ่มเติมว่าเราต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ให้ถูกหลอกและไม่ถูกโกงอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ล่าสุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยหลังอย.ได้ส่งตัวอย่างปลากระป๋องมาให้ทางกรมประมงตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งผลการตรวจพบว่าปลาดังกล่าวเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่กันในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้ในเบื้องต้นบริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดแล้วและยืนยันว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปและศาลรัฐธรรมนูญเผยผลวินิจฉัยกรณี QR code และบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอรอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาหารือคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผลการพิจารณานั้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งให้รอความเห็นจากพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen แนนจำได้ว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยมีประกาศไปนะคะว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนได้ร่วมโหวตชื่อกับลูกสล็อต2นิ้วเนาะตอนนั้นเหมือนน้องเพิ่งเกิดไม่นานนะคะตอนนั้นมันจะมีชื่อมีชื่อ Fast มีชื่อ Thunder Diesel แล้วก็ Little Flash นะคะ4ชื่อให้ได้โหวตกันซึ่งล่าสุดเนี่ยคือผลออกมาแล้วนะคุณผู้ฟังมีคนโหวตชื่อนี้ถึง 25,287 โหวตนะคะนั่นก็คือน้อง Little Flash นั่นเองแล้วทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตรูปน้องแทบจะรายวันเลยเนาะก็เลื่อนไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเออน้องตาแป๋วมากด้วยความแบบเป็นสล็อตเนาะเวลาที่มันมีคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชื่นชมในความเชื่องช้าของเขาในความที่ไม่ยี่หร่าต่อสปีดของสังคมอะไรเลยฉันก็จะใช้ชีวิตของฉันอย่างนี้ต่อไปแล้วดูชื่อสิโอ้เหมือนตั้งแก้เคล็ดอะ Little Flash แล้วกว่าจะเยื้องย่างได้แต่ละทีช้าเหลือเกิน
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอลหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: แต่อันนี้ไม่ช้านะคะเผอแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกับคู่ของ Apple แล้วก็มิมวิวาปัตตภีจาก Sapphic Series Mega Project แล้วนะคะ 2:30 นเวลาเดิมกับ EFM Fandom Live นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองหนึ่งสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจนี่ว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกองนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุณโปนะคะเมื่อคืนนี้ได้ฟังเรื่องจากครูตรีมีเรื่องเล่านะคะก็ชื่นชมนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาเล่าเราค่อนข้างจะเคลียร์นะคะเพราะว่าด้วยความเป็นคุณครูด้วยคุณครูเขาก็จะมีสเต็ปเมื่อวานเราก็แอบถามแล้วว่าเอ๊ะเวลาก่อนที่ครูตรีเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวเนี่ยเขาต้องทำกันบ้านยังไงบ้างครูตรีก็บอกว่าโหเขาก็จะได้เรื่องราวบางทีได้มาจากแฟนเพจเนี่ยแหละเขาก็ส่งมาอย่างเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยบางเรื่องนี่คือส่งมา18หน้ากระดาษ A4 นะคะแล้วก็ต้องมาอ่านมาจับใจความว่าเรื่องนี้เขาต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็ค่อยๆมาย่อยในแต่ละขั้นตอนของเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงต้องถามคำถามกลับไปที่เจ้าของเรื่องด้วยนะเพราะว่าครูตรีเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ต้องถามกลับไปเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อจริงๆว่าสิ่งนี้หรือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากที่จะไปถ่ายทอดต่อแล้วจะทำให้คนฟังคนอื่นเขาเชื่อเหมือนกันนะคะเมื่อวานมาพร้อม2เรื่องด้วยกันมีชื่อเรื่องเพื่อนไม่ได้รับเชิญอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของคนที่อาจจะพูดอะไรไปโดยที่ไม่คิดก็ไปชวนผีมาเป็นเพื่อนแต่ปรากฏว่าเขาก็เลยตามมาเป็นเพื่อนจนถึงทุกวันนี้ย้ายประเทศไปแล้วก็ยังคงตามไปอีกคืออยากเป็นเพื่อนแต่ว่าเงื่อนไขการเป็นเพื่อนกับผีคือผีกับคนนี่มันเป็นเพื่อนกันไม่ได้เขาก็เลยอยากจะเอาเจ้าของเรื่องเนี่ยไปอยู่ในภพเดียวกับเขาด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องบ้านยายนวลเป็น2เรื่องที่ครูตรีเอามาฝากพวกเราเมื่อคืนนี้นะคะส่วนเดี๋ยวอังคารหน้าคันคุณโปงของเรา X กับภาพยนตร์เรื่องเขากะลาค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวจากพี่ท็อฟฟี่ศิวดลนะคะหรือว่าพี่ท็อฟฟี่350เนี่ยแหละแล้วก็ยังมีนักแสดงจากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะเวลาเดิม 20:00 นวันอังคารนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุก
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Ned. Wow.

จะวุ่นวายจะไม่ได้อย่างใจยังไงก็ยังต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะชีวิตวุ่นวายงานใหม่จากโพเตโต้แล้วก็มีฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาเจอคุณผู้ฟังอีกรอบนึงมาแทนดีเจดาวในช่วง6โมงถึง3ทุ่มนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยอีกงานนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเป็นอีกงานที่กล่อมเกลาจิตใจอันวุ่นวายกลางสัปดาห์ได้สุขขายอยู่หนใดจาก25 hours ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh?
6: Popcorn, pop a popcorn.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะสภาวุ่นประธานสภาซัดส.ส.พรรคประชาชนพูดเอาแต่ได้หลังประท้วงไม่ให้หารือนอกวาระสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ที่ประชุมสภาประท้วงวุ่นหลังประธานสภาไม่ให้หารือชี้ส.ส.พรรคประชาชนพูดเอาแต่ได้ยืนยันทุกอย่างทำตามระเบียบขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนขอให้นับองค์ประชุมคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงเช้ามีข้อหารือความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.แต่ละพื้นที่ได้เรียกร้องปัญหาต่างๆเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลจัดการทั้งนี้เมื่อจบข้อหารือและประธานสภาเตรียมเข้าระเบียบวาระได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อนายพงศ์สรณะทองลีส.ส.พรรคประชาชนพยายามข้อหารือเรื่องการดำเนินการในสภาแต่ประธานสภาไม่อนุญาตให้พูดและชี้แจงว่ามีเรื่องหารือเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่และในกรณีที่มีการปรึกษาหารือโดยที่ไม่อยู่ในวาระในที่ประชุมวิปขอให้ส่งโน้ตและส่งเรื่องมาซึ่งเป็นการตกลงกันในที่ประชุมวิปขณะที่นายพงศ์สรณะพยายามที่จะขอพูดว่าเป็นเรื่องทวงถามแต่ประธานสภาไม่ยอมให้พูดพร้อมกล่าวว่ายังไม่จบวาระอยู่ดีๆมาแทรกอย่างนี้เรื่องที่เสนอมาสามารถรอได้ทำให้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอให้ประธานสภาเปิดประชุมและเข้าวาระก่อนได้แล้วค่อยหารือเรื่องนี้กันต่อด้านประธานสภาชี้แจงว่าการควบคุมการประชุมต้องยึดระเบียบวาระการประชุมและข้อตกลงซึ่งตัวเองก็มีข้อตกลงในการปรึกษาหารือไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะยกมือขึ้นพูดอะไรที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระก็จะไม่อนุญาตให้พูดเพราะทำให้บรรยากาศการประชุมให้ราบรื่นมีเรื่องใดสำคัญส่วนตัวจะอนุญาตอยู่แล้วด้านนายประกรณ์วุฒิลุกขึ้นกล่าวว่าเป็นการหารือความเดือดร้อนของประชาชนแต่ถ้าประธานสภาใช้มาตรฐานว่าจะไม่อนุญาตให้หารือเรื่องใดๆนอกระเบียบวาระนั้นจึงคิดว่าทุกคนทำงานจะลำบากแต่ถ้าประธานจะใช้ดุลพินิจแบบนั้นไม่ว่าใครจะเป็นพรรคไหนก็จะลุกขึ้นหารือเรื่องอื่นซึ่งมีประท้วงตลอดหรือจะนับองค์ประชุมก็ได้ไม่มีปัญหาทำให้ประธานสภากล่าวว่าพูดเอาแต่ได้และขอให้นั่งลงทำให้นายประกรณ์วุฒิลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งว่าเป็นการเสียสีแต่ประธานสภาโต้กลับว่าไม่ได้เสียสีเพราะที่กล่าวว่าไม่ให้หารือก็อยู่ในที่ประชุมวิปและขอให้นั่งลงสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรกกู้เงิน400ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าที่ผ่านมาดูทุกช่องทางแล้วทั้งการยกงบประมาณปี69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทขณะที่งบประมาณปี70จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก5เดือนแต่วิกฤตตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากการดูภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอฉะนั้นยืนยันว่าการออกพรก.ดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนและไม่กังวลกรณีพรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุการกู้เงิน400ล้านบาทของกระทรวงการคลังอาจขัดวินัยการเงินการคลังเนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำทางนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปแล้วยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจง
6: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกับอีก33นาทีถ้าคิดเป็นหวยนี่ก็333
2: ทำไมต้องคิดเป็นหวยอะครับ
1: คิดอย่างอื่นอ่ะคิดอะไร บัญชีเงินฝากเหรอ คิดเป็นหวยดูง่ายกว่าเยอะเปล่า คุณจะคิดเป็นบัญชีเงินฝากหรือยังไง หรือจะคิดเป็นอุณหภูม
2: ิ
1: 333อุณหภูมิที่ออกคือ 33.3 ถ้า 33.3 ในหน้าร้อนถือว่าโอเค ดีกว่า 38
2: จริง
1: แล้วฟิลไลท์ 42 45นี่จะบ้า แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูเราผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟิน
2: ถูกครับ
1: และหรือคุณหันบิดเบือนไม่ใช่บิดเบือนผินหน้าใช้คำว่าผินหน้าวะอีกแล้วบิดหน้าก็ได้อะผินหน้าดูเก่าแต่จริงคำเก่าไม่แปลกจริงๆเรายิ่งเก่าเรายิ่งต้องอนุรักษ์มันไว้ไม่ควรให้มันหายไปเพราะว่าคำใหม่เราสร้างได้ตลอดเวลาแล้วเราจะไปละเลยคำเก่าทำไมอะในเมื่อเรายังให้คนปัจจุบันเรียนรู้คำใหม่เลยในขณะเดียวกันเราก็ต้องแฟร์พอที่จะเมื่อได้ยินคำเก่าแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคลังคำจะได้กว้าง
2: จริงๆร
1: ู้ไว้ถูกป่ะกลับมาที่เรื่องเดิมเดี๋ยวจะไปเรื่องผินหน้าก่อนบิดหน้าออกไปดูสิคะสว่างไหมพี่กวงว่า
2: ไม
1: ่แต่ก็อาจจะดีกว่าเมื่อวานหน่อย
2: ใช่
1: เมื่อวานเนี่ยเหมือนมีสว่างแต่อยู่ๆนึกจะมาก็มามันก็คล้ายๆกับอารมณ์แหละค่ะคุณผู้ฟังบางทีบางคนก็เป็นคนที่กว่าจะบิ้วขึ้นอารมณ์เขาต้องใช้เวลาสะสมนานก็เหมือนฟ้าฝนที่มันดูว่าอยู่ๆมันก็เอ้ยไม่อยู่ๆมันค่อยๆมาดูว่าเออเราจะตั้งรับทันถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่บางคนมาเหมือนพายุฤดูร้อนแดดออกอยู่ดี
2: ๆตกพุ่งลงมาทั้งนั้น
1: แทบตาย บางทีอย่าไปยั่วนะคนที่เขาไม่พูดเขาไม่ตอบไม่อะไรอ่ะอย่าไปคิดว่าแบบเขาไม่รู้สึกบางทีอ่ะมันคือการคิดไปเองเพราะเขาไม่อยากเสวนากับแกต่างหากอย่างนี้มึงบอกว่าแรงไปไหม
2: ก็เป็นไปได้หรือบางทีเขาก็เก็บอยู่ก็อาจจะนับ1ถึง100อยู่ก็ได
1: ้ก็เป็นไปได้หรือเขารู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์กับคนแบบนี
2: ้ใช
1: ่คนไม่เคารพคนอื่น
2: อ
1: ่ะพูดไปก็เหนื่อยเขาก็เลือกไม่พูดป่ะมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะการที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าเขาโอเคกับทุกสถานการณ์ถูกมั้ยฮะ
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะเห็นมั้ยฟ้าฝนสอนอะไรเราพี่กวงฟ้าฝนก็สอนเราได้ใช่ไหมหลายเรื่องป่ะในขณะเดียวกันสารพัดเรื่องราวมันก็สอนเราค่ะตอนนี้ถ้าดูข่าววันนั้นที่เราคุยกันเรื่องพระเกศไง
2: ใช
1: ่ๆแต่เราก็พูดแล้วนะเมื่อวานว่าจริงๆมันคือการพูดกันผิดด้านการเอาไปวัดกันผิดประเภท
2: ใช่ใช่เขาตรวจ
1: อีกคนนึงตรวจเปลือกข้างนอกอีกคนนึงบอกว่าหล่ออยู่ข้างในแต่ประเด็นตอนนี้คุณคิดว่าโจรรู้หรือยัง
2: ว่า
1: ทองหล่ออยู่ที่ไหน
2: จะเอายังไงได
1: ้ตอนนี้เนี่ยตัดเศียรพระปกติเศียรพระอาจจะรอดตอนนี้จุกหัวก่อนเลยอ่ะ
2: ใช
1: ่หัวจะปวดบางทีเดี๋ยวนี้เนาะคือบางครั้งมันก็ลงโซเชียลเพื่อให้โซเชียลเรียกร้องความยุติธรรมเพราะหลายเรื่องที่มันได้มาก็เพราะโซเชียลช่วยแต่บางเรื่องก็ใช้โซเชียลจนเนี่ยแก้ตัวยังไงก่อนเนี่ยหมายถึงว่าจะแก้ต่างกันยังไงก่อนเนี่ยคนที่เขาไม่ผิดอ่ะเขาก็ผิดไปแล้วเลยมันก็ต้องระวังจริงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โซเชียลนะคะเอาว่าดาบมีเหรียญมีสองด้านดาบก็เจตนาแรกที่สร้างขึ้นมาคงไม่ได้เอาไว้ฟันคนอื่น
2: อ
1: ่ะเอามันน่าจะให้ฟันสัตว์กินง่ายตัดไม้ให้เราอยู่สบายแต่กลายไปมามันก็เอาไปฆ่าคน
2: อ
1: ่ะเหมือนอ่านข่าววันนี้เจอแผงมะม่วงแผงข้าวเหนียวมะม่วงที่เชียงใหม
2: ่
1: กูอ่านแล้วแบบ
2: อ๋อ2ล้านใช่มั้ยครับ
1: 2ล้านเขาขายติดกันแต่จากเดิมอ่ะมีร้าน1ร้านเก่าม าสมมติพี่กวงขายนะพี่กวงขายมาก่อนพี่กวงขายไม่ดีนะคุณผู้ฟังพี่กวงก็ย้ายทำเลอ้อมเข้าไปเสียบแทนแล้วบังเอิญว่าของอ้อมขายดีจะด้วยถูกลิ้นถูกรสของคนแถวนั้นอ้อมก็ขายดีพี่กวงก็อ้าวก็ตรงนี้จริงๆมันก็ขายได้นี่หว่าพี่กวงก็กลับมาแต่กลับมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็กระแนะกระแหนกันไปเนาะลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นธรรมดาม ันมีการค้าการขายเข้ามาบางทีมันก็ไม่ทันได้ประนีประนอมปรากฏอ้อมก็ยังขายดีวันดีคืนพี่กวงมาอยู่ติดกับอ้อมพี่กวงก็ยังขายไม่ได้แต่พี่กวงอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองขายไม่ได้เพราะอะไรปรากฏพี่กวงก็ไปเรียกเพื่อนมาลุมอ้อม31ลุมอ้อม31อ้อมก็จวนตัวดิ
2: เราขายมะม่วงแล้วก็มีมีดปอยปอกมะม่วงอะเนาะ
1: เสียบเข้าไปใครจะคิดว่าผู้ชาย31ผู้ชาย31จะมีดอันเดียวผู้หญิงที่รักชีวิตและสู้สุดใจ
2: ใ
1: มันก็ไม่ไหวปะวะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายว่าจะยังไงนะคะแต่มันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวถึงแม้การกระทำเบื้องต้นอาจจะไม่ถูกต้องแต่ครอบครัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องในจุดๆนี้ก็การสูญเสียคนที่คุณรักไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่มันก็ทำให้เห็นว่าก่อเหตุเอาไว้มันคาดเดาไม่ได้เลยว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรถูกไหมพี่กวง
2: ครับถูกต้อง
1: นะคะดูแลจิตใจกันดีๆค่ะอากาศมันแปรปรวนแบบนี้บางทีมันก็มีผลกับร่างกายจิตใจป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: มีนะ มีว่าไม่ได้เมื่อกี้เดินทักกับรุ่นน้องที่เจอกันมาในตึกอะเนาะในลิฟต์อะก็สิ่งที่อวดได้ตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะก็ถามเขาว่าออกไปข้างนอกมาป่ะไม่พี่ลงไปแค่ B1 ซื้อน้ำอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้พี่อ้อมแล้วพี่อ้อมไปไหนมาก็มาแถวเนี้ยแต่แบบเขาก็พูดกันเรื่องอากาศแปรปรวนก็เลยบอกว่าเนี่ยลองพกเสื้อกันฝนสิ่งที่อวดได้ตอนนี้คือเสื้อกันฝนจริงการพกเสื้อกันฝนนี่เป็นสิ่งที่โอเคพี่ผงพกไหม
2: ยังไม่เพราะว่าของเก่าผมไม่ดีผมกะจะซื้อใหม่แล้วต้องรีบซื้อแล้ว
1: ต้องรีบซื้อปีนี้อาจจะต้องซื้อเร็วนิดนึงนะคะอย่างที่บอกกันหน้าฝนเห็นว่าสัญญาณน่าจะมาช่วงประมาณวันที่10กว่าๆไปปลายช่วง10กว่า20หน้าฝนนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกเย็นสบายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเยอะโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ถามว่าสิ่งนึงที่กันได้คืออะไรวัคซีน
2: ถูกต้อง
1: ถ้าคำถามอ้อมคือคุณฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่คุณฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่
3: สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Dystopia Concertโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play This ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
7: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
5: EFM Fandom Life
8: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
2: yeah.
8: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: างกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมูลรัตน์ขันทวินาหูค่ะดร.ขออภัยค่ะดร.โจลาออกส.ส.พรรคประชาชนลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.และตำรวจท่องเที่ยวรวบมักกุเทศเถื่อนชาวรัสเซียสักครู่มาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วมั่นใจพรรคประชาชนคิดรอบคอบหากได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพก็สามารถทำงานแบบไร้รอยต่อกับสก.คุณสรทัณฑ์เหพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นลาออกส.ส.ที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งการยื่นครั้งนี้เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยก่อนการยื่นลาออกนายชัยวัฒน์ได้กล่าวว่าการลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อแม้จะเสียดายอยู่บ้างเพราะเป็นส.ส.ที่ทำงานให้กับประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็เห็นว่าประตูบานใหม่ก็เปิดรับโอกาสเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนกรุงเทพและเชื่อว่าคนกรุงเทพก็จะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพในครั้งนี้ด้วยพร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนมีกระบวนการในการคัดเลือกอย่างรอบคอบจึงได้ตัดสินใจส่งตัวเองลงสมัครสนามกรุงเทพในครั้งนี้ส่วนคนที่รับหน้าที่ส.ส.ต่อก็คือนายกรุณพลเทียนสุวรรณก็ยินดีที่จะมาทำหน้าที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนต่อไปเพราะถึงแม้ว่าตัวเองจะลาออกจากสภาแต่การทำงานเพื่อประชาชนก็สามารถทำได้ต่อไปอย่างไร้รอยต่อเพราะทำงานกันเป็นทีมด้านนายกรุณพลกล่าวเสริมว่าแม้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพในขณะนี้จะทำงานได้ดีแต่อาจผลักดันนโยบายได้ไม่เต็มที่ดังนั้นการมีส.ก.แต่ไม่มีผู้ว่าหรือการมีผู้ว่าแต่ไม่มีส.ก.ที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าการผลักดันวาระประชาชนในกทม.มีความยากลำบากแต่หากได้ทั้งหมดก็จะทำงานแบบไร้รอยต่อได้ง่ายกว่าเดิมสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: ตำรวจท่องเที่ยวและกรมการท่องเที่ยวจับชาวรัสเซียประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศไร้ใบอนุญาตคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายจักรพลภักดีวณิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรับแจ้งจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศสาขาภาคใต้เขต2พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรับทราบเบาะแสมีบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ได้รับใบอนุญาตโดยเป็นชายชาวรัสเซียขายรายการนำเที่ยวและจัดการนำเที่ยวออกจากท่าเรืออ่าวฉลองตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมซึ่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวได้ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลพบมีสถานะยกเลิกใบอนุญาตและมีชาวรัสเซียเป็นกรรมการและหุ้นส่วนโดยมีการเพิกถอนใบอนุญาตไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกันวางแผนจับกุมได้ที่กลางทะเลขณะนำเที่ยวพร้อมแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศก์ในฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ได้รับใบอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำหน้าที่เป็นมะคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ต้องหายังมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาตรา8คือห้ามมีให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทอีกด้วยจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเรา
12: สวัสดีทุกคนนะครับแพทริกเอนดานะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: Playlist ที่ช่วยกันจัดนะคะช่วงเวลา4โมงเย็นกว่าๆแบบนี้กับคุณผู้ฟังของวันที่ฟ้าฝนดูสบายขึ้นกว่าเมื่อวานแต่บอกไม่ได้ว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าในระหว่างทางที่เราเปิดเพลงคุณผู้ฟังฟังกันไปเราก็นั่งอ่านข่าวไปสำหรับคนไทยตอนนี้มีเรื่องให้สนใจกี่ข่าวพี่กวางโอ้โหคุณผู้ฟังนับไม่ถูกอ่ะเยอะมากนะเยอะมากจริงนับไม่ทวนปะ
4: ใช่ครับ
1: เนี่ยพูดไปก็ยังนับไม่ถูก มันมีหลายเรื่องมันมีเรื่องอะไรนะเซียนพระ มีเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เราพูดเรื่องเกศพระ
4: ใช่ทอง
1: ที่เป็นทอง มีพูดเรื่องขายของอยู่ที่เชียงใหม่และเกิดอันตรายเกิดขึ้นใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: มีเยอะสิ่งเยอะเรื่องมากนะคะแล้วก็ในเชิงของสุขภาพก็มีอีกหลายเรื่องใช่ไหมคะที่เขาก็บอกว่าเฝ้าระวังกันเพราะว่าอย่างเช่นมีข่าวที่บอกว่าเรือสำราญใช่ไหมที่มีการแพร่กระจายของไวรัสหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าฝั่งไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยสารพัดเรื่องค่ะคุณผู้ฟังมันก็เลยวกกลับมาว่าคำถามที่ต้องถามคุณผู้ฟังวันนี้คุณฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่วิกวงฉีดเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่
4: ก็น่าจะเมื่อมีนาปีแล้วมังไข้หวัดใหญ่
1: คุณฉีดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่มันต้องฉีดทุกปีป่ะ
4: ทุกปี
1: ปีละเข็ม
4: ปีละเข็ม
1: ไม่ใช่เข็มหนึ่งตลอดชีวิตไม
4: ่ครับ
1: แล้วงูสวัสด
4: ไม่ได้ฉีด
1: ยังไม่ได้ฉีด
4: ครับ
1: มันเราตั้งคำถามนี้เพราะว่าคุณหมอมักจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาสให้ไปฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นจากการรับใช้ที่แบบใช้สิทธิ์ของเราในสิทธิ์ต่างๆในเรื่องต่างๆได้ถูกป่ะ
4: ใช่ครับ
1: บางทีมันมีสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมคะ7โรคเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันมีใช้สิทธิ์ได้หรือบางคนสะดวกที่จะเสียตังค์ไปแต่เอามามีคนจำนวนไม่น้อยไม่ฉีดพี่กบว่ามีจำนวนไม่น้อยซึ่งอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่ชาว EFM ในช่วงของอ้อมนะเกือบ 100% ให้ทายว่าตอบว่าอะไร
4: โควิดละติด
1: ท่าโควิดเข็มสุดท้ายพี่อั้นก็เป็นใช่ไหมพี่อั้นก็เป็นโควิดเข็มสุดท้ายอ้อมก็เป็นพี่กวงโควิดคือเข็มสุดท้ายที่ฉีดสำหรับวัคซีนถามว่าบางคนไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจวัคซีนเราไม่ได้แอนตี้แว็กซ์แต่เราอาจจะยังไงต่อ
4: กังวลกับ
1: เอฟเฟกต์ของวัคซีนที่ฉีดปุ๊บอาจจะเป็นไข้แต่เป็นไข้ในตอนนี้มันก็ยอมรับได้แหละว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาแนะนำว่าไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดเพราะอะไรนะ
4: ก็จริงๆมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาไงฮะถ้าเราเปิด
1: เหมือนตอนฉีดโควิดนั่นแหละ
4: ใช่
1: ก็คือผ่อนหนักเป็นเบางูสวัสดก็เหมือนกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะหนักแล้วเราก็จะมีแต่คำว่ารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่แต่ว่าเนี่ยอ้อมเลยเข้าไปพี่กวงดูของสมิติเวชถ้าว่าวัคซีนมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยวัคซีนที่ควรฉีดมีมากมายแต่ผู้คนส่วนมากยังไม่ได้ให้ความสำคัญเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นบางคนมองว่าค่าใช้จ่ายสูงบางคนก็รู้สึกว่ามันจะต้องเสียไปเรื่อยๆอ่ะแต่เขาบอกให้ลองเทียบดูกับถ้ามันเกิดขึ้นผลที่ตามมาอะไรมันจะสูงกว่าถูกไหมฮะมันก็ถูกแหละถามว่ามันทำมาจากอะไรรู้ไหมมันมีเชื้อตายที่เราได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่ามันคือสารที่ผลิตขึ้นจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือถูกทำให้อ่อนแอลงเพื่อนำมาฉีดเข้าร่างกายทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีขึ้นมาซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ได้รับวัคซีนอ่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันแหละว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดอักเสบหรืออะไรแบบนี้สำหรับหลายๆคนเนาะ
4: ครับ
1: บางคนถ้าเด็กๆ ก็จะมีคอตีบัทยักไอกรนคางทูมหัดเยอรมันใช่ไหมถ้าเด็กๆปะ
4: ใช่ๆครับ
1: ถูกไหมถ้าเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเรื่องไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบอะไรอย่างนี้รวมไปถึงมันจะมีนั่นด้วยวัณโรคปะ
4: วัณโรคใช่
1: งูสวัสดถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: มันมีไข้สมองอีกโลต้าอะไรเงี้ยคือเด็กก็มีประเภทหนึ่งผู้ใหญ่ก็มีประเภทหนึ่งงั้นคำถามว่ามีคำถามหนึ่งนะถ้าเลือกฉีดได้เข็มเดียวพี่อ่านอ้อมคุณผู้ฟังที่ฉีดเข็มสุดท้ายคือโควิดนะถ้าให้เลือกฉีดวัคซีนแล้วไม่ชอบไปฉีดใช่ไหมไม่ชอบไปฉีดยาถ้าคิดว่าเข็มเดียวที่คุณจะเลือกให้มาป้องกันคุณเอาโรคอะไรพี่กวงคุณเลือกโรคอะไรอ่ะบางทีเราต้องคิดป่ะแนวโน้มตอนนี้เราต้องคิดเหมือนกันถ้าเราจะเอาแบบคุณผู้ฟังลองคิดดูนะถ้าจะเอาเข็มเดียวแล้วรู้สึกว่าโรคอื่นก็เอาวะแต่โรคนี้เอาวะต้องบล็อกไว้ก่อนคุณเอาอะไร
4: ผมก็ฉีดไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว
1: คุณเลือกไข้หวัดใหญ
4: ่
1: คุณยังไม่เลือกงูสวัสด
4: ยังครับ
1: คุณเลือกไข้หวัดใหญ่อ่านก็เลือกไข้หวัดใหญ่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าสมมติว่าจากคนที่ไม่ฉีดอะไรเลยเลือกเข็มเดียวคุณเลือกอะไร
5: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: หลังไมค์นี่คุยกันเหมือนคุมโปงอ้อมกรีดร้องเหมือนพี่กวงเอาเข้าสารเสกพี่กวงพูดมาด้วยคำว่าพี่อ้อมตัวสุขภาพนะเริ่มสุกนี้เหมือนเข้าสารเสกโดนตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังหน้าขนหัวลุกไปหมดไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แอคติ้งกินดีอะไรเลยด้วยช่วงนี้ก็แต่บางทีเวลาเราจะตรวจสุขภาพเราก็ต้องเจอของจริงป่ะชีวิตมันก็คือการเผชิญไม่ได้แอคติ้งเหมือนกันถ้าคุณจะเจอผีคุณก็ไม่ต้องแอคติ้งว่าคุณยังไงถูกป่ะพี่กวงเจอก็เจอไปเลยคุยกันไปเลยใช้วิธีของตาอันพัวนาดไปเลยเขาใช้วิธีไงรู้ป่ะ
4: ย
1: ัง
4: ไง
1: นั่งคุยเลยว่าเอาอะไร
4: ดีลเลยใช่ไหม
1: เออจะมาเอาอะไรมาหาเขาแล้วได้อะไรขึ้นมาถ้าคุณผู้ฟังไหวนะคะถ้ามีโอกาสลองใช้วิธีนี้ดูแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยในอังคารคุณโป่งทุกวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มว่าคุณดิวกับผีวิธีไหนนะคะฟังพร้อมๆกันทุกวันอังคารกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
5: อังคารคุณโป่ง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สวัสดีครับพวกเราสครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกบร็อกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: แต่โต๊ะทำงานอย่าลืมมาตามกันนะคะทุกวันจันทร์กับคุณผู้ฟังและจันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อ้อมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเฮ้ยคุ้นเหลือเกินยิ่งช่วงนี้เราดูแลกันเรื่องอาหารสำหรับหลายคนนักกำหนดอาหารทำงานอย่างไรเบื้องหลังการดูแลร่างกายยังไงให้ถูกวิธีไปติดตามดูนะคะจันที่ผ่านมาหรือคุณสนใจอาชีพไหนในหลายๆจันย้อนเลือกชมได้เลย EP ไหนๆเอาที่คุณสะดวกค่ะแต่ถ้าสดๆเราจะเจอกันทุกวันจันตามเชื่อใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแวบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
2: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
0: ๆพุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ทั่วโลกจับตาไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญหรูสัญชาติดัสที่จอดอยู่นอกชายฝั่งสาธารณรัฐกาบูเวดีหรือเคปเวิลด์หมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกมีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว3รายป่วยอีก4คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสเปนยันจะเร่งนำตัวผู้ป่วยไปรักษาที่เกาะคานารีด้านองค์การอนามัยโลกยันการแพร่กระจายในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดบนเรือยังคงมีความเสี่ยงต่ำนายกปินประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48พรุ่งนี้ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ 7-9 พฤษภาคมนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนนายกชี้ไทยกัมพูชาจะอยู่ใต้กฎเดียวกันหลังฮุนมาเนตตอบรับใช้การไกล่เกลี่ยโดยบังคับของอันคอสหลังยกเลิก MOU 44ย้ำยังมีเวลาหารือกฎเกณฑ์ร่วมกันใหม่สิริพงษ์เผยคมนาคมพร้อมนำการศึกษาแลนด์บิดของสนขร่วมคณะเอกนิติประกอบการตัดสินใจรัฐบาลชี้ผลการศึกษาใหม่รวมระบบขนส่งท่อก๊าซน้ำมันย้ำโครงการรูปแบบ PPP รัฐไม่ลงทุนฝ่ายเดียวบอกโครงการใช้งบน้อยและคุ้มกว่าคลองไทยศาลรัฐธรรมนูญเผยผลวินิจฉัยกรณี QR code และบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอรอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกนิติโต้ฝ่ายค้านยันรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400 ล้านไม่ตีเช็คเปล่าใช้เหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่กังวลพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพร้อมสวนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์กู้เงินทำโครงการไทยเข้มแข็งก็ไปช่วยชี้แจงในศาลสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเผยผลตรวจส่งปลากระป๋องกรมประมงยืนยันแล้วเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำสั่งอายัดสินค้าต้องสงสัยทั้งหมดพร้อมเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาดแต่แปลกใจผู้ประกอบการอ้างทดลองผลิตหาวัตถุดิบทดแทนชี้ผลิตอาหารปลอมเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้พระครูปลัดสมบัติอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยสวมชุดขาวลาสิขาดอดเข้าพบตำรวจสน.บางรักหลังหายตัวนานกว่า1เดือนระบุเงินวัดยังอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ประสานตำรวจอยุธยามารับตัวกลับวัดเนื่องจากไม่มีคดีความสาเหตุการศึกไม่ได้ชี้แจงกรมการปกครองเผยยอดสมัครรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยทะลุ 3,600 รายแล้วโคราชยอดสมัครสูงสุดผู้ประกอบการที่สนใจสมัครได้พรุ่งนี้ทาง mobilemarket.bola.dopa.go.th เคาะแล้วลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสจ่อเสนอเข้าครม. 19 พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียน 25 พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มใช้งานได้1มิถุนายน69ตามกำหนดที่รัฐบาลประกาศไว้ก่อนหน้านี้ดร.โจชัยวัฒน์ยื่นไขก๊อกทิ้งเก้าอี้ส.ส.ค่ายส้มท้าชิงผู้ว่ากทม.ยอมรับงานหินชนชัดชาติส่วนเพชรกรุณพลลุ้นเสียบแทนเข้าส.ส.ในสภารัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอสคัทให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีผลบังคับใช้แล้วส่วนกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชายืนยันเป็นข่าวปลอมกทม.ยกระดับความปลอดภัยและภารกิจฉุกเฉินใจกลางเมืองเปิดดับเพลิงสุทธิสารโฉมใหม่อุตุนิยมเตือน 7-10 พฤษภาคมนี้ไทยตอนบนเจอพายุฤดูร้อนมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนภาคใต้เจอฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์โด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
8: สวัสดีค่ะ
9: พวกเรา
8: 4E
9: ไม้ค่ะ
10: พันช์ค่ะ
11: แฮนนาค่ะ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ
14: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: มีคนถามว่าเอ๊ะวันนี้ตกลงเราคุยอะไรกันนะคะพี่อ้อมอะไรมาเพิ่งเปิดมาเงี้ยเหรอก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องของสุขภาพนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของไวรัสหรืออะไรเงี้ยที่มันเราก็ได้ข่าวกันช่วงนี้แล้วก็มันก็เข้าช่วงหน้าฝนแล้วเราก็จะได้ยินคุณหมอหลายๆท่านแนะนำว่าเราควรจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน1 2 3 4อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าทำได้ก็ไปฉีดเถอะทั้งหมดทั้งสิ้นฉีดเพื่อป้องกันให้สิ่งที่มันจะเกิดกับเรานั้นมันไม่หนักมันก็เลยเกิดคำถามว่าถามคุณผู้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่คุณฉีดวัคซีนคือส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นโควิดแล้วพอถามว่าถ้าให้เลือก1เข็มฉีดแค่เข็มเดียวพอฉันจะไม่ฉีดมันเยอะอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังฉีดอะไรจำนวนเยอะเลยค่ะถ้าจะเป็นเลือกงูสวัสดแต่ในขณะที่พี่อ่านกับพี่กวงอะเขาเลือกไข้หวัดใหญ่อ้อมถามว่าทำไมถึงเลือกไข้หวัดใหญ่ในมุมของคนที่เลือกไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าเพราะว่าไข้หวัดใหญ่มันมีความรู้สึกว่ามันติดกันง่ายกว่ามันมีโอกาสติดได้มันคอนโทรลยากแต่ถ้างูสวัสดร่างกายเราภูมิดีเราไม่ใช่ช่วงภูมิตกเราอาจจะไม่เป็นได้ดูจะไกลตัวกว่าแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างแล้วไม่เหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าใครถูกใครผิดอะถูกว่าคุณฟังของอย่างนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็เอาใจช่วยแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยว่าขอให้พวกเราแข็งแรงพอแต่เราคาดเดาความแข็งแรงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม7ความเสี่ยงทั้งหลายอ่ะก็ต้องระวังแล้วก็มีเด็กเล็กซึ่งคุณผู้ฟังบางคนก็แชร์มาบอกว่าเพิ่งพาลูกไปฉีดเองอ่ะยอมจ่ายตังค์จะหลักหมื่นก็ได้ซื้อเป็นแพ็คไปเลยพี่แล้วก็ฉีดกันไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเสียดายตังค์เหมือนกันแต่ว่ามันก็แอบกังวลว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะถ้าจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเรื่องราวมันจะไปกันใหญ่หรือใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนเราก็จะใช้วิธีกันไว้ดีกว่าแก้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและรายจ่ายที่เราควบคุมไม่ได้และที่สำคัญเราก็อาจจะไม่รู้จริงๆแล้วค่ะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่รายจ่ายแต่ผลที่เกิดจากความเสียหายตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไรกระทบบ้างก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่จะต้องดูแลคนที่มีกลุ่มความเสี่ยงด้วยนะคะว่ายังไงลองชวนกันไปฉีดดูส่วนกลุ่มคนที่คิดว่าไม่ได้เสี่ยงมากอย่างคุณผู้ฟังที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงหรืออ้อมที่รู้สึกว่าอ่ะก็พอไหวว่าบางทีก็อาจจะต้องชั่งใจคิดเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานวันไปสุขภาพของเราจะเป็นกันยังไงบ้างนะคะลองดูแล้วค่อยๆพิจารณาดูค่ะว่าถ้ามันจะต้องเลือกฉีดก่อนจะเลือกอะไรหรือว่าจะดูจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของคุณก่อนก็ได้ว่าคุณหมอแนะนำยังไงนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรง
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พร้อมบอกคุณผู้ฟังว่าฟูลทีมนะคะเผือกต้นหอมคืนวันพรุ่งนี้พี่อ่านเดินมาบอกเลยพี่อ้อมเขาเพิ่งเปลี่ยนค่ะเอาพี่เผือกติดธุระเป็นพี่อั๋นนะคะเป็นพี่อั๋นพี่เติ้ลพี่หอมคืนนี้เจอกันเหมือนเดิม 3:00 ถึง 5:00 นะคะเบอร์เดิมและแน่นอนขอบคุณคนเดิมอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
8: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เดี๋ยวเวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่จะอยู่ส่วนไหนของซิกโลกก็แล้วแต่ขอให้คืนนี้คุณนอนหลับสบายตื่นมาขอให้คุณสดชื่นอีก2วันเท่านั้นเราจะเจอกับคำว่าเสาร์อาทิตย์ค่ะขอให้นอนให้เต็มที่กินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณช่วยเลือกสวัสดีค่ะ
7: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: for that one special. EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ ดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News. News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
4: สวัสดีครับอู๋ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนววู
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 6

0: ้คือเพลงในอันดับที่6นะคะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์กับของตายนั่นเองแล้วก็ยังเป็น Highest Climber of the Week ด้วยไต่ขึ้นมา11อันดับด้วยกันจากอันดับ17ในวีคที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่6ของ EFM Playlist of the Week ในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
0: 6โมงกับอีก7นาทีนะคะอยู่กับ DJ แนนณัชดาวันนี้มาดูแลคู่ฟัง94 FM แทน DJ ดาวนะคะถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนบ่ายก็ต้องบอกสวัสดีรอบ2แต่ว่าถ้าใครมาเจอกันตอนเย็นก็สวัสดีรอบแรกวันนี้ขับรถมาเหมือนเดิมเลยนะว่าช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยถ้าเป็นถนนอโศกขาที่มุ่งหน้าไปพระราม4จะลดโล่งๆเลยแล้วก็กลับกันนะคะสำหรับอโศกที่จะมุ่งหน้าไปทางเส้นพระราม9ก็จะค่อนข้างแน่นทีเดียวเอาเป็นว่าใน3ชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะคะ1ช่องทางที่เราไว้ใช้ติดต่อพูดคุยกันรวมไปถึงขอเพลงด้วยแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินค่ะ

0: ความสัมพันธ์มันอาจจะจบไปแล้วด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกคิดถึงคนคนหนึ่งได
1: ้เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: คุณฟังโคมาชวนคุยกันเรื่องแบบชีวิตบ้างดีกว่าคือชีวิตนี่มันเป็นอะไรที่อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเราก็ได้นะคะแต่คุณฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยมันซวยแต่ก็ยังโชคดีได้นะแบบว่าสมมติขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอยู่ดีๆเกิดดันเสียหลักล้มหรือว่าขับรถอยู่ดีๆโดนคนมาเฉี่ยวซะได้อันนี้ก็คือซวยแต่ที่ว่าโชคดีก็คือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่เขาดูแลเราดีไปจนถึงตอนเกิดเหตุค่ะนั่นแหละก็คือฟีลของประกันติดโล่โบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อนะคะแล้วก็ปีนี้เขาจัดแคมเปญให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทโชคชั้นที่1ซวยปุ๊บโทรหา1501เลยนะคะบริการ After ซวย Service เขาพร้อมประสานงานช่วยเหลือเรา24ชั่วโมงไม่ว่าจะอะไรขึ้นคุณจะไม่ได้สู้ชีวิตอยู่คนเดียวแน่นอนแล้วก็โชคชั้นที่2คือได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนค่ะเมื่อซื้อประกันรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโล่ตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคม69นี้นะคะรับสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่ Toyota Yaris outToyota Yaris AT ป้ายแดงนะคะรู้อย่างนี้แล้วก็จะซื้อประกันทั้งทีก็เลือกที่ถูกเจ้าชีวิตเปลี่ยนนะคะดูรายละเอียดเลยที่เว็บไซต์ประกันติดโล่หรือโทร1501ประกันติดโล่ในความสวยยังมีโชคดีค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดไดเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
7: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
9: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
10: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
11: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
12: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
13: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
14: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
15: สวัสดีวันพุธวันธรรมดาแบบนี้แค่ได้ยิ้มกับเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นวันที่ดีขึ้นได้แล้วนะครับ

0: EFM New Release
1: EFM New Release วันนี้นะคะเป็นหนึ่งงานจากน้องปันนั่นเองซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรก็คาดว่าน่าจะยังบวชเป็นพระอยู่นะคะนี่คือหนึ่งในเพลงหลักจาก EP While I'm Away ของปันนั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อยากจะแสดงให้อีกคนเห็นว่าความรักที่ดีอ่ะที่ไม่ทำให้เราต้องเจ็บปวดอ่ะมันมีอยู่จริงโดยที่เราจะพยายามเข้าไปอยู่ข้างๆคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักที่ไม่กล้าเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่นั่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ค่อยๆเรียนรู้ว่าความรักที่ดีเป็นแบบไหนแล้วก็ยังอยากให้เขาเปิดใจลองเชื่อดูว่าความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะเพลงนี้มีชื่อว่ารักให้เธอได้รู้

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

พลงนี้เป็นเพลงใหม่ในปี2025งานจาก Free Hand นะคะเป็นเพลงของตัวแทนความคิดถึงที่น่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนทำให้ตอนนี้ MV เพลงนี้14ล้านวิวเรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลไกลกว่าดาว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดัง
3: สวัสดีค่ะ
4: พรวันดอกไม้ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เย
6: ้ EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแททอดกรอบ
2: พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะคะเรามีนัดกันกับ EFM Fandom Live ที่เราจะมาอ่านแฟนฟิกชันทั้ง5เรื่องนะคะจากแฟนคลับที่ Apple Meme เขาส่งมาแล้วก็แน่นอนมาพูดคุยกันถึงผลงานด้วยนะคะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นแน่นอนแล้วใครที่อยากจะให้ Apple Meme เขาโทรกลับไปคุยด้วยส่งเข้านอนหรือว่าอยากได้กำลังใจอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะให้ทั้ง2คนเนี่ยเขาสุ่มโทรกลับไปหาแฟนคลับที่โทรมาลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดนี้ใน EFM Fandom Live พรุ่งนี้นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแททอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าแน่หนูอยู่ในห้องจัดนะคะก็เลยไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยมันฝนตกมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งตกหรือยังแต่ว่าช่วงเย็นๆมันก็ดูครึ้มๆเหมือนกัน

็นเพลงของคนที่ช่างเจียมเนื้อเจียมตัวซะเหลือเกินนะคะแค่ไหนแค่นานจาก Bus 5นั่นเองแล้วก็เลยทำให้แนนคิดถึงอีกเพลงนึงที่อาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายจากเธอแต่ว่าการได้อยู่ด้วยกันแค่เพียงนาทีเดียวก็มีความหมายมากๆแล้วงานจากภูวินนะคะแค่นาทีเดียว

0: เดี๋ยวส่งคุณฟังทวิทยุไปฟังข่าวนะคะแต่ว่าถ้ายังอยากฟังเพลงกันต่อเนื่องยาวๆเลยเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปอยู่ที่แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะคะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางเพจ Facebook ละลายฟุ้งขนาดกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่วงนี้ต้องเตือนกันเรื่องของอากาศค่ะเพราะว่าแปรปรวนมากในหลายพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นปกติในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะอย่างพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครช่วงนี้จะเจอกับฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นหน่อยกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะคะวันนี้กทม.แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างกับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยก็เป็นไปตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนภาคอื่นๆทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งไว้เหมือนกันตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะ7พฤษภาคมจนถึง10พฤษภาคมนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นด้วยลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงนะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอากาศไม่ค่อยมีฝุ่นเยอะเพราะว่าบางคนก็ดูAQI นะคะ Air Quality Index แล้วก็พบว่าเอฟอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในหลายพื้นที่เพราะว่ามีฝนตกลงมาบ่อยนะคะฝุ่นน้อยลงแล้วก็อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วแต่ที่ยังร้อนอย่างต่อเนื่องเห็นทีจะเป็นอุณหภูมิในตะวันออกกลางค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าทั้งสหรัฐกับอิหร่านถึงแม้ว่าเจรจาหยุดยิงยังดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าก็มีประเด็นข้างเคียงเกิดขึ้นมากมายที่แน่ๆสหรัฐที่มีรายงานว่าจะต้องเดินทางไปกรุงปักกิ่งไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังไม่ทันจะได้พบเลยค่ะอิหร่านตัดหน้าแล้วนะคะวันนี้มีรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งซะแล้วค่ะตัดหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งกำหนดการที่ทรัมป์จะไปที่จีนเนี่ยก็คือช่วง 14-15 พฤษภาคมนี้แต่นี้ช่วงต้นเดือนอิหร่านไปตัดหน้าก่อนเลยคนก็เลยบอกว่าเอาละค่ะในเมื่อสหรัฐจะไปคุยกับจีนใช่ไหมคะอิหร่านคุยก่อนเลยเดี๋ยวต้องจับตานะคะวันนี้ทั้งเรื่องของราคาทองราคาน้ำมันมีหลายเรื่องเลยส่วนบ้านเราค่ะใครที่รอคนละครึ่งพลัสวันนี้เคาะแล้วนะคะหลังจากที่วันก่อนรัฐบาลเคาะแน่แล้วว่าจะกู้เงินนะคะสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะแบ่งเป็น 200,000 ล้านกับ 200,000 ล้าน 200,000 ล้านบาทแรกจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอีก 200,000 ล้านบาทหลังจะช่วยการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่พลังงานสะอาดลดความเปราะบางในเรื่องของก๊าซแล้วก็พลังงาน เพราะว่าช่วงนี้กองทุนน้ำมันเราโอ้โหติดลบเยอะขึ้นนะคะ 65,000 ล้านนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้มีดราม่าหลายเรื่องเลยค่ะนอกเหนือจากเรื่องของคนละครึ่งพลัสที่ให้ดีอกดีใจว่าเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนใน25พฤษภาคมนี้แล้วใช้สิทธิ์ได้เนี่ยคือมิถุนายนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นดราม่าคือเรื่องของปลากระป๋องวันก่อนก็มีการทำข่าวนะคะเพราะว่ามีคนไปแจ้งอย.ว่าเอ๊ะเปิดกระป๋องมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ปลาแมคเคอเรลค่ะแล้วหลายคนไปดูภาพก็ฟันธงเลยว่ามันไม่ใช่แต่ที่เขากังวลกันคือเขากลัวว่าปลาที่อยู่ในกระป๋องน่ะจะเป็นปลาหมอคางดำซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะเป็นปลานิลหลายคนบอกก็ไม่เป็นไรหรอกปลานิลมันก็กินได้กระทั่งปลาหมอคางดำก่อนหน้านั้นกรมประมงก็ออกมายืนยันว่ากินได้แต่มันไม่ใช่แค่ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการไม่ตรงปกค่ะหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่ายืนยันแล้วว่าไม่ตรงปกจริงๆเพราะว่าเป็นปลานิลเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวเราช่วงหน้ากลับมาติดตามเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเยอะเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีข่าวว่าแม่น้ำต่างๆมีสารปนเปื้อนปลาต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำอาจจะได้รับพิษคนเขาก็กลัวกันว่าเอาแบบนี้เรื่องของสุขอนามัยเอาปลาอะไรมาย้อมแมวขายเราหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อน

0: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
1: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะ
2: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เดี๋ยวขอเริ่มกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะกับกระแสข่าววันที่5เดือน5พูดแบบนี้หลายคนคิดว่าจะมาชวนไปช้อปปิ้งนะคะไม่ใช่ค่ะ5เดือน5เมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาเปิดตัวผู้สมัครที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมใช้แคมเปญวันที่5เดือน5นะคะกระแสความเคลื่อนไหวของการเปิดตัวคนที่จะมาลงชิงผู้ว่ากทมเริ่มคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเก้าอี้ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันคุณชัชชาตินี่ก็จะครบกำหนด21พฤษภาคมนี้นับๆไปก็โอ้โหไม่ถึงเดือนแล้วนะคะเพราะวันนี้6พฤษภาคมตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้เลือกตั้งต้องจัดขึ้นภายใน45วันกกต.เขาก็ไปเคาะไทม์ไลน์ออกมาเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดรับสมัคร28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนแล้วกำหนดวันเลือกตั้งไว้คือ28มิถุนายนคนที่คาดว่าลงสมัครแน่นอนตอนนี้มีชื่อออกมาให้เห็นแล้วเอาแบบชัดเจนเลยอะนะคะไม่นับตามกระแสข่าวไม่นับตามสื่อที่เคยแชร์ออกมาก่อนหน้านี้เอาที่เปิดตัวเลยแบบมีแคมเปญพักจัดงานออกมาเลยคือดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนตัวนี้เปิดตัวแล้วนะคะส่วนผู้ว่าชัชชาติค่อนข้างจะแน่นอนเหมือนกันแต่คำว่าค่อนข้างจะแน่นอนเนี่ยก็ต้องใช้คำนี้ว่าเราก็เข้าใจไปเองว่าผู้ว่าชัชชาติจะลงอีกรอบหนึ่งอีกสมัยหนึ่งคือไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธก่อนนั้นให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆในใจนะชัดเจนแล้วแต่ว่าไม่อยากรีบประกาศเพราะว่าเหมือนต้องทำงานในตำแหน่งอยู่การพูดออกไปมันก็ดูเหมือนแบบอ๋อที่ทำงานช่วงนี้คือทำเพื่อหาเสียงที่จะลงสมัครต่ออีกสมัยแล้วสิก็เลยไม่อยากจะประกาศแต่คาดว่าทันทีที่หมดวาระคือหลัง21พฤษภาคมผู้ว่าชัชชาติน่าจะประกาศลงสมัครอย่างเป็นทางการแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ประกาศว่าลงสมัครแต่ว่าทางผู้ว่าชัชชาติก็มีการเหมือนร่างนโยบายเอาไว้บ้างแล้วนะคะเป็นการทำสารต่อจากสมัยแรกร่างไว้ประมาณ300กว่าข้อค่ะทบทวนเลย4ปีที่ผ่านมาเรื่องไหนยังขาดตกบกพร่องก็จะมาทำต่อทำให้มันดีขึ้นจะสารต่อแล้วก็คาดการว่าน่าจะลงสมัครในนามอิสระเหมือนกับสมัยแรกนะคะก็คือไม่สังกัดพรรคการเมืองใดตอนนี้มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Work Work Work คล้ายๆกับกลุ่มเพื่อนชัดชาติเดิมค่ะเปิดตัวแล้วนะคะมีเพจด้วยเป็นการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วด้วยคือยังไม่เจ้าตัวยังไม่ประกาศจะเป็นทางการแต่ว่าเพจต่างๆทีมงานนโยบายอะไรนี่เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะส่วนดร.โจเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดตัวว่าจะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็วันนี้ไปยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ไปยื่นลาออกต่อสภาแล้วก็เลยส่งผลให้คุณเพชรนะคะกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคลำดับถัดไปเนี่ยถูกดันขึ้นมาแทนแล้วจอเปิดเผยว่าการหาคนมาลงสมัครผู้ว่าเนี่ยไม่ง่ายค่ะพรรคก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็มองดูแล้วว่าถ้าเกิดคุณวิโรจน์จำได้ไหมคะว่าสมัยที่แล้วแบบสมัยที่คุณชัชชาติลงรอบแรกคือรอบที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อของคุณวิโรจน์ลักษณะดีสออดีตส.ส.บัญชีรายชื่อตอนนั้นก็คือลงชิงชัยด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดร.โจบอกว่าจริงๆรอบนี้ถ้าคุณวิโรจน์เนี่ยไม่ติดปัญหาหรือความซับซ้อนจากคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งถูกปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดแล้วคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาคนตรงเนี้ยอาจไม่ใช่ตนก็คือคนตรงเนี้ยที่จะสมัครเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดร.โจอาจจะเป็นคุณวิโรจน์นี่ดร.โจพูดออกมาเปิดเผยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตามกันต่อเพราะว่ายิ่งใกล้วันที่จะครบกำหนดก็น่าจะมีคนเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมีประดำติ่งกับดร.มลิกาก็ว่าจะลงสมัครด้วยนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าลงแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครนะคะเพื่อไทยชัดเจนว่าไม่ลงไม่ส่งนะคะแต่ว่าสก.ไม่แน่เพราะว่าคุณอิ่มธีรรัตน์เนี่ยเมื่อเช้าพูดว่าน่าจะส่งทีมลงสมัครส.ก.นะคะส่วน ผู้สมัครในนามอิสระก็มีอีกหลายคนเลยที่เตรียมเปิดตัวแล้วก็ยังมีกระแสข่าวของพลตํารวจเอกจักรทิพย์ด้วยที่ว่าเดี๋ยวจะลงในนามพรรคเสรีรวมไทยเดี๋ยวต้องดูพรรคเศรษฐกิจใหม่นะคะพรรคของพลเอกรังสีเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเพราะว่าก็เป็นกระแสข่าวอยู่ส่วนคนละครึ่ง plus เขาออกมาแล้วช่วงบ่ายเมื่อวันนี้นะคะก็บอกว่ากระทรวงการคลังเดี๋ยวจะเสนอให้โครงการคนละครึ่ง plus แล้วก็เติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าครม.ให้เห็นชอบวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอ19เข้าครม.25จะให้ลงทะเบียนเลยแล้ว1มิถุนาก็จะให้เริ่มใช้สิทธิ์กันได้เลยรายละเอียดของคนละครึ่ง plus เนี่ยที่บอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเขาจะทิ้งระยะเวลาให้ลงทะเบียนประมาณ1สัปดาห์แล้วก็แจกเงินนะคะเดือนละ1,000เป็นเวลา4เดือนรับจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ก็เลยเรียกว่าคนละครึ่ง plus คือมันมากกว่าครึ่งแล้วนะคะรัฐบาลจ่ายให้ 60% เลยส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยคือ13ล้าน4แสนสิทธิ์ตอนนี้อัปเดตเหลืออยู่13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐจะเพิ่มวงเงินให้นะคะจากเดิมเนี่ยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่300ก็เพิ่มมาอีก700รวมเป็น 1,000 ให้4เดือนเหมือนกันส่วนคนที่ได้สิทธิ์เดิมรอบนี้ถ้าหลุดจากกลุ่มนี้เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขากำลังดีไซน์ออกแบบให้ว่าจะให้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ในช่วง2เดือนหลังดีไหมเดี๋ยวอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดส่วนเรื่องของปลาหมอคางดำที่อยู่ในปลากระป๋องยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะเป็นปลานิลนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เกี่ยวพันเชื่อมโยงทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะปากท้องแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามค่ะบอกว่าเอาจริงๆปลาหมอคางดำเนี่ยกินได้ไหมซึ่งทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็หลายหน่วยงานเคยยืนยันว่าปลาหมอคางดำกินได้นะคะเอามาแปรรูปได้ทำปลาแดดเดียวได้ทำน้ำปลาได้ทำปลากระป๋องได้แต่ว่ามันเหมือนต้องผ่านกระบวนการล้างแล้วก็กำจัดก้างอย่างถูกต้องทีนี้ความกังวลมันคือเรื่องของความปลอดภัยมันคือเรื่องของการปนเปื้อนของปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีมลพิษหรือเปล่าหรือว่าเป็นแหล่งที่มีการระบาดของโรคต่างๆหรือเปล่ามันจะสะอาดเพียงพอไหมสำหรับการมาทำปลาที่อยู่ในกระป๋องแล้วสำหรับมาตรฐานโรงงานมันคืออะไรผู้ผลิตจะแอบอะไรเอามาใส่ไหมจะโดนย้อมแมวไหมย้อมไปทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้ปี68มีข่าวว่าปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดมากก็เลยผลักดันให้ชุมชนช่วยกันคิดเมนูที่เอาปลาหมอคางดำมาทำเป็นอาหารตอนนั้นสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีกับวิสาหกิจในชุมชนก็นำปลาหมอที่จับได้มาเอามาทำเป็นปลาร้าบ้างเอามาทำเป็นปลาหมอแดดเดียวบ้างเอามาทำเป็นแจ่วบองบ้างก็ฮือฮามากถือว่าช่วยลดความระบาดได้ดีนะคะที่แบบปริมาณเยอะจนแบบทำให้สัตว์อื่นอยู่ไม่ได้แต่ว่าประเด็นที่เป็นกระแสตอนนี้คือมันเป็นการโฆษณาว่าใช้ปลาแมคเคอเรลแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงคะมันเป็นปลาชนิดอื่นแบบนี้มันก็คือมันการย้อมแมวอย.ไปตรวจยึดมาหมื่นกว่ากระป๋องก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปลาอื่นสวมสิทธิ์แทนปลาแมคเคอเรลนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้มีการแถลงข้อสรุปด้วยว่าผลการตรวจปลาในกระป๋องที่ยึดได้เมื่อวานนี้คือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะผู้ผลิตก็ยอมรับถึงข้อผิดพลาดซึ่งก็มีความผิดตามพรบอาหารนะคะพุทธศักราช2522ฐานผิดอาหารปลอมเรื่องนี้เองคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบวันนี้พูดชัดเจนนะคะบอกว่าสคบต้องเข้ามาดูเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกเพราะว่าถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างชัดเจนฉลากเนี่ยบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ข้างในเป็นปลานิลหรือแม้แต่เป็นปลาชนิดอื่นทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าย่อมส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนทั้งประเทศและล่าสุดอัปเดตสั้นๆตรงนี้นะคะว่าอย.สั่งระงับการผลิตปลากระป๋องของโรงงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของทองคำรวมถึงสถานการณ์ของพลังงานและก็น้ำมันโลกด้วยค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
8: พี่โอ้หนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ้
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: วันนี้ใครถือทองคำอยู่นี่น่าจะยิ้มได้นะคะเช้ามาก็ราคาปรับขึ้นไป 250-600 บาทนะคะปิดตลาดไปช่วงเย็นทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 72,400 นะคะส่วนราคาสถานการณ์น้ำมันวันนี้ดีเซล B7 อยู่ที่40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะโซฮอ95 43บาท30สตางค์ต่อลิตรแล้วก็โซฮอ91 42บาท43สตางค์ต่อลิตรสถานะกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 63,000 ล้านนะคะกองทุนน้ำมันทุกๆวันนี้ยังต้องควักกระเป๋าจ่ายชดเชยให้กับน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณวันละ78ล้านบาทแล้วก็สถานการณ์น้ำมันกับพลังงานโลกเนี่ยมันเกิดจากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์โมสที่หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่มันจะจบนั่นสิคะลุ้นมากนี่เป็นเดือนๆแล้วนะคะถ้านับก็ตั้งแต่ปลายเดือนกันกุมภาพันธ์มาเลยค่ะกุมภามีนาเมษานี่พฤษภาแล้วนะคะนานมากจริงๆสหรัฐเนี่ยประกาศยุติปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้โจมตีแต่ว่าเตรียมกำลังพร้อมรบตลอดเวลานะคะบอกว่าถ้าเกิดมีการโจมตีเรือสินค้าในเส้นทางนี้ก็จะตอบโต้ทันทีอิหร่านเองก็ยืนยันว่าจะรักษาการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสไว้อย่างเข้มงวดบล็อกซ้อนบล็อกค่ะฮอร์มุสมีอิหร่านขยับออกมาหน่อยจะออกไปแล้วก็เจอกองทัพของสหรัฐล้อมไปอีกตอนนี้ไม่มีอะไรการันตีได้เลยค่ะสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางใช้คำนี้ดีกว่าอย่างวันนี้เองนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็มีกำหนดการเดินทางไปปักกิ่งนะคะไปพบหารือกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีตลอดจนสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกก็เรียกว่าไปแบบว่าปาดหน้าเค้กเลยค่ะตัดหน้าทรัมป์ที่มีกำหนดที่จะพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันที่14-15พฤษภาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งเหมือนกันเลยเชฟรอนวันนี้ออกมาเตือนนะคะไม่ได้เตือนเรื่องของราคาน้ำมันแต่เตือนว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โลกจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ำมันจริงๆแล้วค่ะช็อกนะคะไม่ใช่แค่แพงแต่น้ำมันขาดแคลนด้วยค่ะไมเคิลเบิร์ตซึ่งเป็น CEO ของเชฟรอนบอกว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานการปิดล้อมการขนส่งทางเรือแบบคู่ขนานในน่านน้ำอันสำคัญยิ่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกทำให้การส่งมอบลดลงเป็นอย่างมากเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากติดค้างในช่องแคบฮอร์โมสเพราะฉะนั้นตอนนี้วิกฤตไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่อยู่ที่เราจะสามารถหาน้ำมันได้หรือไม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้ฟังคะตอนนี้หลายประเทศเริ่มหาหนทางในการแก้วิกฤตพลังงานนะคะรวมถึงเพิ่มความพยายามในการสำรองน้ำมันอย่างเช่นที่ออสเตรเลียมีรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยทุ่มงบกว่า 7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างคลังน้ำมันสำรองของรัฐเป็นครั้งแรกสำหรับรับมือกับสถานการณ์กับวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางนี้ด้วยบ้านเราไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเรายังแก้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันค่าการกลั่นแล้วก็เงียบๆไปค่ะยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อถ้าไม่มีน้ำมันแต่วันนี้รัฐบาลให้ความเห็นชอบแล้วกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ได้แล้วนะคะเพื่อที่จะใช้แก้ไขวิกฤตพลังงานก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรเลยโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านที่บอกว่าอย่างกับตีเช็คเปล่าเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นี่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านอาจจะขัดกับวินัยการเงินการคลังเพราะจะออกเป็นพรก.ได้ต้องเร่งด่วนนะคะแล้วก็มองว่านี่ไม่เร่งด่วนซึ่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรียกว่าตีเช็คเปล่าไม่ได้นะคะอย่าเรียกคำนี้เพราะนายกพูดชัดเจนเลยว่า 200,000 ล้านบาทแรกจะไปช่วยประชาชนจะไปลดภาระค่าใช้จ่ายจะช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำมันแพงเงินเนี่ยจะไปอุดหนุนประชาชนเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังแจ้งส่วน 200,000 ล้านบาทหลังจะช่วยประชาชนลดภาระสำหรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดรัฐจะไปช่วยให้สนับสนุนให้อาจจะออกมาในรูปแบบของดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยติดโซลารูฟที่อยู่บนหลังคาเดี๋ยวลองดูเพราะฉะนั้นมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะเอาไปทำอะไรก็เลยออกมาแย้งกับฝ่ายค้านที่บอกว่าเหมือนตีเช็คเปล่าก็แย้งเลยว่าไม่ใช่เช็คเปล่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความฉุกเฉินและความจำเป็นเร่งด่วนคุณต้องสิริพงษ์บอกว่างบกลางที่เหลืออยู่ตอนนี้มันต้องสำรองไว้เรื่องของความมั่นคงนะคะเม็ดเงินไม่เพียงพอค่ะกว่าจะใช้งบของงบประมาณปี70ก็ต้องเดือนตุลาปีนี้นะคะอีกตั้งหลายเดือนมีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะที่ต้องออกเป็นพรก.นายกเองให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันค่ะบอกว่าโอ้เรื่องนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่เถอะตนก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนนายกยืนยันว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วโดยบอกว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมีหนี้แล้วนะคะ 400,000 ล้านบาทลดลงมาค่ะลดตั้ง 100,000 ล้านเดิมตั้งใจจะกู้ 500,000 ล้านตอนนี้ลดเหลือ 400,000 ล้านค่ะเราต้องมองแง่นี้ไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเขามาทำโครงการอย่างที่เขาพูดจริงไหมผลประโยชน์มันตกอยู่กับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่แค่ตกกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเราต้องดูว่ามันตรงกับจุดที่เขาจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้มันมีหลายส่วนที่หลายคนเป็นกังวลเลยส่วนเรื่องของ MOU 44จริงๆต้องบอกว่าท่าทีของกัมพูชาเนี่ยไม่แฮปปี้ล่ะค่ะที่ไทยจะมายกเลิก MOU ฉบับนี้นะคะไม่ชอบหรอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะโดยบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นเขาโพสต์นะคะคุณมาเน็ตโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองว่าไม่มีทางเลือกอื่นจำใจต้องเข้าสู่กลไกของ UNCLOS ตามที่นายกเราแจ้งไว้นะคะซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมองว่าการที่กัมพูชายอมดำเนินการตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เพื่อหาข้อยุติพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาถือเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นายกบอกว่าแหมอย่างน้อยก็2ประเทศเราคุยกันบนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันจากเดิมก็เหมือนคนละกฎคนละเกณฑ์คนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างไทยไม่ได้มี MOU 44แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าจะคุยต้องคุยตามกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่ต้องหารือกันอีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่สำหรับหัวใจของปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเกิดจากการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศนะคะกัมพูชาเขาก็กำหนดลากเส้นเขตแดนผ่านเกาะกูดคือเขาจะเอาเกาะกูดอะค่ะไทยแล้วก็ยึดหลักอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907เกาะกูดเป็นของไทยค่ะ แล้วก็ลากเส้นอ้อมเกาะกลายเป็นว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันสำคัญคือพื้นที่ดังกล่าวมันมีศักยภาพด้านพลังงานปิโตรเลียมใต้ท้องทะเลแต่ตอนนี้เรายังพัฒนาทุกอย่างได้ไม่เต็มที่เพราะมันไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนก็ต้องรอการเจรจาซึ่งจะมีขึ้นหลังจากนี้นะคะภายใต้ความพร้อมของทั้งสองฝ่ายแม้กัมพูชาเองจะไม่ค่อยแฮปปี้มากนักเนื่องจากกรอบเจรจาเดิมคือ MOU 44ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้โดนยกเลิกไปส่วนพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะบินไปร่วมประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะช่วง 7-9 ที่นายกมีภารกิจบินไปนะคะก็จะไปเจอกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตในเวทีนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากที่หยุดยิงมาแล้ว4เดือนนะคะไปดูเรื่องของแลนด์บริดจ์ค่ะหลังจากนี้โครงการก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลจะปัดฝุ่นและจะเอามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งทางทะเลโดยมองว่านี่เป็นทางเลือกใหม่ในเส้นทางเดินเรือของโลกได้นายกมอบหมายบอกว่าให้เอาผลการศึกษาเดิมที่เคยมีแล้วเนี่ยมาศึกษาใหม่อีกครั้งนึงภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปซึ่งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองโฆษกกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งนี้โจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติภายใต้กรอบเวลา90วันเดี๋ยวสภาพัฒน์จะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้นะคะแล้วก็บอกว่านี่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ได้นับหนึ่งใหม่นะมันเป็นการนำผลการศึกษาเก่ามาปรับปรุงให้ทันสมัยเอาบริบทโลกในปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงสถานการณ์สงครามแล้วก็ปัญหาการเดินเรือผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในอดีตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนและครอบคลุมนะคะทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความพึงพอใจของชุมชนเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศคุณเอกนิติยืนยันว่าขอให้มั่นใจเรื่องของผลการศึกษาในครั้งนี้ค่ะไปบอกว่าผมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะคนไทยคนหนึ่งยึดหลักความโปร่งใสและตรงไปตรงมาเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยก็มีการวางทำลายคร่าวๆไว้นะคะสำหรับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลโครงการในภายในปีนี้แล้วก็จะทำรายงาน EIA ในปี70ตั้งเป้าว่าปี73เนี่ยจะเริ่มก่อสร้างก็เป็นการคาดการณ์แบบที่มีการประมาณการไว้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปปิดท้ายวันนี้ที่พรรคประชาชนมีการประชุมครม.เงาเป็นนัดแรกนะคะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็นั่งหัวโต๊ะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงกับด้านขนส่งเนี่ยมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตพลังงานซึ่งต้องบอกว่าครม.เงาของพรรคประชาชนก็เป็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่เปิดตัวครม.เงาไปช่วงเมษายนนะคะก็เป็นการเกาะติดการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้มีการแบ่งทีมครม.เป็นกระทรวงแบบเป๊ะๆจะแบ่งตามภารกิจอย่างล่าสุดอาจารย์ต้นวีรยุทธ์การชูฉัตรก็เป็นขุนพลเศรษฐกิจคนใหม่ของพรรคที่น่าจับตานี่วางตัวให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและการคลังนะคะส่วนคุณไหมสิริกัญญาจะเป็นหัวหน้าทีมเรื่องของสายปฏิรูปภาครัฐแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 18:14 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระครูประจักษ์วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28 เมษายน 2569สิริอายุ97 ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์กับนางภัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวชิราวุธวิทยาลัยจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103ได้รับเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาอบรมที่เมืองแคนเบอร์รีและโรงเรียนเตรียมในร้อยทหารบกอีตันฮอลประเทศอังกฤษรวมทั้งโรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดปริญญาโทด้านบริหารงานตำรวจมหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาชีวิตราชการเริ่มจากเป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางรักผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมดำรงตนเป็นข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณธรรมอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุดเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72 ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอสวันศุกร์พลตำรวจเอกเสริมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปริมาพรช้างเผือกและมหาวชิรมงกุฎด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3 คนหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรซึ่งในเวลา 20:30 คณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้บรรพชิตอนัมนิกาย10 รูปทำการสวดมาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญของนิกายมหายานอันเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์โอกาสนี้ทรงกรวดน้ำเสร็จแล้วบรรพชิตอนัมนิกายถวายอนุโมทนา
จากนั้นผู้แทนพระองค์เสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกบรรพชิตอนันตนิกาย15รูปตั้งขบวนแล้วเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณโดยมีหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีเผาเครื่องกระดาษซึ่งระหว่างการเชิญดวงพระวิญญาณผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติส่งพระดำเนินและเดินตามขบวนผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิดมไปยังมณฑลพิธีณเขตพระราชฐานท่าราชวรดิษฐ์เมื่อทรงพระดำเนินถึงยังมณฑลพิธีแล้วผู้แทนพระองค์ทรงจุดเพลิงเผาธงพุ่มพร้อมฉลองพระองค์และเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระประยุรญาติร่วมในพิธีส่วนร่วมกันจัดสร้างเครื่องกระดาษขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษสำคัญคือพระตำหนักสิริยาลัยจำลองอันเป็นพระตำหนักองค์สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีที่จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กประกอบด้วยคำว่ากงหมายถึงกระทำในสิ่งที่ถูกที่ชอบเป็นประโยชน์แทนวิญญาณผู้ล่วงลับซึ่งจะทำให้ไปสู่สุคติส่วนคำว่าเต็กหมายถึงกุศลที่เกิดจากการทำความดีซึ่งมีผลให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ผู้ล่วงลับได้พบความสุขที่แท้จริงตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาซึ่งคณะบรรพชิตอนันตนิกายแห่งประเทศไทยสืบทอดมาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยพิธีกงเต็กมีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3และถือปฏิบัติสืบต่อมาเป็นโบราณราชประเพณีผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรและพุทธาภิเษกพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรจำลองณวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีเวลา 8:18 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิราภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดปฐมวนารามอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในการประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรและพุทธาภิเษกพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรจำลองซึ่งคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทร์ราหูขนาด8เมตรสำหรับประดิษฐานณวิหารปฐมวนารามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาและเป็นศาสนสถานประกอบพิธีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ส่งพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระอบแล้วมอบให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปยังยอดพระเกศพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรจากนั้นรับพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วบรรจุพระอบยังยอดพระเกศพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรแล้วสุรายเจิมที่พระบาทพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรแล้ววางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรจากนั้นประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปิยนาถวชิราภัทรจำลองซึ่งพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดปฐมวนารามจัดสร้างขึ้นขนาด5นิ้วจำนวน100องค์โดยมีพระราชวชิรธรรมธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นองค์อุปถัมภ์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
ต่อจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังหน้าพระสวดพานวานจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปเทียนเครื่องบูชากระบักมุกหน้าพระพานวานและจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัยซ้ายขวาแล้วไปยังบริเวณต้นโพรดน้ำต้นโพแล้วโปรยดอกมะลิทั้งนี้วัดปฐมวนารามเดิมชื่อวัดบางหลวงหัวป่ามีเนื้อที่กว่า23ไร่เป็นวัดร้างมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเดือนธันวาคมปี2564นายสุทธิพงษ์จุลเจริญขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางวันดีกุญชรยาคงจุลเจริญอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และอดีตนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ดำเนินการขอบูรณะปฏิสังขรณ์และยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาต่อมาปี2565สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์และปี2568สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานนามวัดใหม่ว่าวัดปฐมวนารามปัจจุบันมีพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปฐมวนารามมีพระภิกษุจำพรรษา3รูปโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน10คนรวมทั้งมอบกระเป๋าผ้าพระราชทานแก่ผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้แก่โรงเรียนหอวังปทุมธานีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จและโรงเรียนวัดเปรมประชากรรวม50คนหน่วยงานมูลนิธิสมาคมและองค์กรในพระอุปถัมภ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่103วันนี้ณพระวิหารวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่103วันที่6พฤษภาคม2569ซึ่ง

0: อันนั้นก็จะเป็น
1: ข่มขู่ข่มขืนเลยนะครับขอโทษนะ
2: ขอโทษข่มขืนทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะและสุดท้ายมารักกัน
1: ซึ่งจริงๆเราไม่สามารถรักคนที่เคยข่มขืนเราได้นะ
2: ถูกต้องในความเป็นจริง
3: กำลังคิด
1: แล้วทำไมเต้นเงียบไปล่ะเต้นก็เราต้องนึกในใจว่าแต่แฟนของหนูตอนนี้ก็
0: ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ถึงตอนนี้ว่าแต่ถ้าเพ่แบบสมมติแต่ถ้าคนที่ทำเรามันหน้าแบบพี่เคนอย่างเงี้ย
1: หน้าไม่ได้นะ
0: พี่อ้ํา
1: ปลูกฝังแบบนี้ไม่ได้นี่แปลว่าเราให้บิวตี้พรีวิเลจในการว่าเขามีสิทธิ์ข่มขืน
0: ไม่ก็คิดว่าใน
2: คืออย่างงี้สมมติว่าถ้าหน้าอย่างพี่เคนใช่มั้ยมันจะไม่ได้เรียกว่าข่มขืนมันคือเรียกสมยอม
0: เพราะอะไรอ่ะ
2: สมยอมไงเราสมยอม
0: โอเค
2: เราเห็นเบ้าหน้าอ่ะเราสมยอมอันนี้จะไม่เรียกข่มขืน
0: หน้าแบบในพระเอกละครนะคะอันนี้อย่าคิดว่าเราพูดถึง
2: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการข่มขืนแปลว่ามันไม่ได้ถูก
0: เราไม่ได้
2: ไม่ได้ยินยอม
0: เ
2: ออฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะมารักกันได
0: ้แหมแต่ว่าในละครไทยสมัยก่อนนะก็จะ
2: ทุกเรื่องจำเลยรักทางผ่านกามเทพและฉันดูทุกเรื่อง
1: แต่บางทีการพยายามแบบทำท่าว่าไม่สมยอมมันก็เป็นลีลาเหมือนกันเนาะ
2: ดึงราคาพี่ไม่ทำหรอดิ้นอ่ะไม่ด
0: ึงเขาจะทำผิดนะเขาก็ดึงราคา
2: เรื่องเล่นดึงมีดึง
0: เกิดอีกเรื่องอีกสัตว์ที่หนึ่ง
1: หอมพูดเรื่องราคาแปลว่าตอนจบมีการสรุปค่าใช้จ่ายนะ
0: ใช่
2: ซื้อไหมคะ
0: อ้าววันนี้นะคะท็อปิกของเราก็คือเหตุผลที่คุณเข้าสู่วงการละครจีนแนวตั้งเพราะอะไร
2: เ
0: พราะว่าตอนนี้ก็คือบ้านเราก็คือติดกันงอมแงมอ่ะต้องยอมรับ
2: ที่สุด
0: พี่เล็กยังดูเลยอ่ะโอเคนี
2: ้ฉันจ่ายเงินขาดรายเดือน
1: จริงป่ะ
2: จ่าย
0: เมื่อกี้เขามาพูดกับหนูว่าเขาดูเยอะมากอ้าวมาดูเหตุผล
1: แต่บางทีมันก็ขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็แบบพอจังหวะปล่อยไหลแล้วมันก็หุย
2: เรารู้สึกว่ากูจะดูซิมึงไปได้ถึงไหน
1: ผมพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ของคุณภาพเลยแต่มันเสพง่ายมาก
2: ใช่เข้าถึงง่าย
1: มันเสพง่ายมาก
2: แล้วพอดูวันนี้บ่อยๆใช่ป่ะพอพี่ไปดูซีรีส์ที่เขาแบบตั้งใจทำอ่ะพี่จะรู้สึกว่าเสียเวลา มันคือมันเพราะว่าซีรีส์เขาจะค่อยๆขยี้เขาจะเสพงาน
0: มุมกล้องต่าง
2: มุมกล้องอะโปรดักชั่นมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยอ่ะภาพสวย
0: แต่วันนี้เขาให้มันดูแบบแป๊บๆไงดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วไป
2: ใช
0: ่มาดูเหตุผลกันนะคะข้อ1เข้าถึงง่ายดูได้ทุกที่ทุกเวลาข้อ2เรื่องสั้นกระชับเข้าใจง่าย3มีให้เลือกดูฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน4โปรดักชันแล้วก็นักแสดงดีนะ
2: ข้อ4นี่คือคนไม่รู้จริงนะคะคำว่าโปรดักชันและนักแสดงดีไม่มี
0: อ๋อนักแสดง
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่ได้หรออ๋อ
2: น้อยมากเอาอย่างนี้น้อยมากโปรดักชันไม่ต้องพูดถึงโอ้โหประธานบริษัทมึงไปดูสูตรดิยังไม่เข้ารูปเลย
1: ข้าจะเป็นทรงลู
2: สก็ได้จะโอเวอร์ไซส์ก็ไม่โอเวอร์ไซส์
0: รีบรีบรีบต้องนำหลายเรื่องอ้าวแชร์กันมาได้นะคะมาวันนี้สายแรกมาโอ้โหแล้วชื่อก็จะเป็นเซตจีนนะคะมาที่ตลาดรักดอกเหมยก่อนคุณเหมยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเหมยค่ะดูละครจีนแนวตั้งเข้าสู่วงการนี้เพราะอะไรคะ
4: ผู้ชายหล่อมากค่ะ
2: ดูเรื่องไหนวะเนี่ย
0: ซึ่งไม่มีเหตุผลในนี้นะ
1: อันนั้นก็จะขาดเป็นข้อ4ไงแปลว่านักแสดงดี
0: อ๋อโอเคโอเค
2: นักแสดงดีข้อ4อันจะมีบางเรื่องที่หลุดออกมาน
0: ะคะ
2: อ่ะเหมยอายุเท่าไหร่จ๊ะ
4: อายุ22ปีค่ะ
2: เหมยวันนี้มีอะไรจ๊ะ
4: คือหนูจะถามพี่ๆค่ะว่าจะทำยังไงดีกับแฟนที่ไม่รู้จักตัวแล้วก็ไม่คิดถึงอนาคตค่ะ
0: โอเค
2: แฟนอายุเท่าไหร่อ่ะ
4: แฟนอายุ22เท่ากันค่ะ
1: ซึ่งเรียนอยู่หรือเรียนจบแล้วครับ
4: ตอนนี้หนูกำลังขึ้นปี4ค่ะส่วนแฟนก็จบปี4แต่ว่ายังไม่จบค่ะ
1: อ่ะเรียนก็คืออยู่ปี4แต่ยังเรียนไม่จบ
4: ใช่ค่ะยังมีหลายตัวที่ยังต้องเรียนซ้ำอีกค่ะ
0: อะไรที่คิดว่าเขายังไม่โต
4: คะก็ขอเล่าเลยนะคะก็หนูกับแฟนนะคะคบกันมา4ปีตั้งแต่อายุ18แล้วก็ช่วงมันจะมีช่วงนึงค่ะช่วงมหาลัยของเขาจะฝึกบังคับฝึกงานแต่ก็แฟนนะคะเลือกที่จะให้พ่อนะคะเอาชื่อเข้าบริษัทตัวเองแล้วก็เอาไปยื่นกับมหาลัยว่าตัวเองได้ฝึกงานแล้วแต่จริงๆอะค่ะเขาก็ไม่ไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่านอนเช้าตื่นเย็นแล้วก็เล่นเกมเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน300,000เพื่อที่จะเอาไปลองเทรด แล้วก็

0: ในช่วงเดือนนั้นนะคะเงินจะเข้าออกบัญชีรวมๆประมาณเกือบล้านได้แต่ก็สุดท้ายภายในเดือนเดียวก็คือหายหมดเลยทั้งทุนแล้วก็กำไรที่ได้มาค่ะแล
1: ้
0: วก็ทุกวันนี้อ่ะค่ะเขาก็ยังวนเวียนกับการเทรดเรื่องเดี๋ยวก็เรื่องสอบกองทุนแล้วก็ขอเงินพ่อขอเงินแม่หรือบางครั้งอะค่ะเขาก็จะโกหกพ่อเพื่อที่จะเอาเงินมาเทรดแล้วเขาก็จะพูดตลอดเลยนะคะว่าเขาว่าไม่อยากเป็นลูกน้องใครเขาไม่อยากทำงานประจำไม่อยากเป็นที่ฆ่าใครแบบนี้ค่ะส่วนฝั่งหนูอะค่ะหนูพ่อแม่ค่ะจะช่วยแค่ค่าเทอมแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเขาจะไม่ได้ช่วยหนูก็จะออกมาอยู่กับเขาตั้งแต่หนูอายุ18ซึ่งหนูก็จะไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะหนูก็จะทำงานหาอะไรมาขายของออนไลน์แล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยซึ่งเขาก็เห็นหนูทำมาตั้งแต่อายุ18ถามว่าเขาช่วยไหมก็ค่าขายของเขาก็มีช่วยบ้างค่ะช่วยส่งช่วยแพ็คช่วยไลฟ์ขายของแต่พอมาช่วงหลังๆมานี้ซึ่งที่เขาแบบเริ่มติดการเทรดอะค่ะเวลาหนูขายของอะไรเงี้ยเขาก็จะบ่นเขาก็จะพูดว่าแบบหนูขัดจังหวะเขาหนูตัวซวยหนูอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเวลาเขาเทรดแพ้อะค่ะเขาก็จะมาโทษหนูว่าเป็นเพราะว่าหนูใช้เขาให้เขาไปส่งของเป็นเพราะว่าหนูใช้เขาทำนู่นทำนั่นทำนี่ทำให้เขาแพ้ตลอดซึ่งหนูค่อนข้างรู้สึกแย่เพราะว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งหนูก็ขอให้เขาช่วยดีๆแล้วเขาก็ช่วยเขาก็จะตะโกนบอกว่าช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ตอบตกลงแล้วว่าเขาจะช่วยซึ่งเขาก็จะพูดกับหนูตลอดเลยนะคะว่าแบบขายของกำไร5 บาท 10 บาทถ้าไหนจะรวยเขาก็จะพูดแบบนี้กับหนูตลอดซึ่งหนูก็งงว่าแบบคำนี้มันออกมาจากปากเขาได้ยังไงแล้วก็หนูก็เคยถามเขาด้วยนะคะว่าถ้าวันนึงแบบพ่อแม่เธอไม่อยู่แล้วเธอจะทำยังไงแบบเธอไม่มีเงินอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาไม่อยากจะคิดก็คงอาจจะตายตามไปแหละคือหนูก็คิดว่าเขาน่าจะพูดเล่นหรือเปล่าแต่พอแบบถามเขาเรื่อยๆถามทุกวันอะไรแบบนี้เขาก็พูดเรื่อยๆพูดแบบนี้หนูก็เลยมองว่าเขาก็คงคิดจริงๆแหละแบบคงไม่คิดถึงอนาคตเลย
1: ค่ะเขาเทรดอะไรเหรอพี่ขอโทษนะเทรดหุ้นเหรอ
2: ใช่ไหมเทรด
0: เทรดหนูไม่แน่ใจค่ะคือน่าจะเป็นเทรดทองคำ
1: ในเหรออ๋อเ
3: หมือนช่วงนี้มันขึ้นมันลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบหลายชั่วโมงอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ไหม
1: ไม่รู้เลย
3: โอเคแล้วเขารู้ใช่ไหมคะว่าเหมยที่ต้องขายของอะไรเงี้ยเหมือนต้องทำเพื่อดูแลตัวเองเขาไม่ได้มาช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรให้เราในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันใช่ปะคะ
0: ช่วยค่ะก็คือเขาซัพพอร์ตหนูตลอดแต่ว่าเงินที่เขาซัพพอร์ตค่ะก็เป็นเงินพ่อแม่เขาซึ่งมันก็ไม่พอค่ะเราก็ต้องแบบทำมาหากินช่วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งหนูก็บอกเขาตลอดว่าเออก็ขอบคุณเธอนะที่เธอช่วยแต่ว่าเงินมันไม่พอจริงๆเขาก็ช่วยหาเราเจอก็ช่วยเขาหาหน่อยนะอะไรอย่างนี้เขาก็เต็มใจช่วยมาตั้งแต่สมัย4 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แบบเริ่มพอเข้าวงการเทรดมาเขาก็แบบมองว่าเงินที่หนูทำอยู่เนี่ยมันน้อยนิด มันแบบมันหาได้นิดเดียวอะค่ะแล้วช่วงนี้ก็จะแบบทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อย
3: ๆนานเท่าไหร่แล้วคะที่เริ่มระหองระแหงเรื่องเนี้ยตั้งแต่เขาเทรดเนี่ย
0: แต่เขาเทรดก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยค่ะแค่แบบหนูไม่ค่อยเข้าใจว่าถ้าเขาอยากเทรดทำไมเขาถึงไม่ไปทำงานหาเงินหรือก็ทำเป็นแบบอาชีพเสริมอะไรแบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะขอเงินพ่อขอเงินแม่แล้วก็เลือกที่จะโกหกพ่อโกหกแม่เอาเงินมาเทรดอะไรแบบนี้ค่ะ
2: แล้วคำถามวันนี้คือ
0: หนูอยากถามพี่ๆค่ะว่าแบบพี่พอจะมีทางแบบเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาแบบโตขึ้นแบบใช้เงินคิดหน้าคิดหลังแล้วก็อยากให้แบบเขาเลือกของเงินพ่อกับแม่มาทำเรื่องแบบนี้ค่ะ
3: ยากมากเลยโอเค
2: ถามใครก่อนคะ
0: ถามที่ต้นก่อนก็ได้ค่ะ
3: อย่างนี้นะน้องเหมยเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องทัศนคติเขาที่เขาบอกว่าขายของทำไมได้5 บาท 10 บาทเขาเทรดเนี่ยได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่า คืออันนี้พี่ชายแบบมองอย่างใจกว้างนะว่าเพราะเขาไม่เคยต้องมีชีวิตแบบเหมยนะสำหรับพี่ที่พี่รู้สึกแบบที่เขาพูดออกมาแบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนว่าวิถีของเขาที่เขามีเงินจากพ่อแม่มาตั้งแต่เขาเด็กจนถึงทุกวันนี้แล้วการที่เขาได้เงินซึ่งจริงๆไอการที่ไปเทรดทองหรือเทรดหุ้นเนี่ยถ้ามันสักเซสจริงๆอ่ะหมายถึงว่าถ้ามันได้เงินจริงๆอ่ะในแง่ของความเป็นจริงมันได้เงินเยอะกว่าเรามานั่งขายของจริงๆนะ
2: หอมว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรดหุ้นไม่น่าจะเป็นทองทองเนี่ยมันจะเงินเย็นมันจะเก็บเอาไว้แต่แล้วหุ้นมันจะสวิง
3: เพราะว่าอันนี้จากมีรุ่นน้องหรือคนรู้จักที่เขาเล่นอะไรแบบเนี้ยถ
2: ้
3: าเทียบกับว่าไม่ต้องเทียบกับหนูขายของ5บาท10บาทเทียบกับพวกพี่นั่งทำงานอย่างเงี้ยมันได้เงินเยอะกว่าจริงๆนะ
2: มันได้เงินหลักแสนหลักล้านไม่ถึง10
3: แล้วเวลาแค่อยู่หน้ากระดานแล้วก็เหมือนกดเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนว่าพี่เข้าใจได้ว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะว่ามันมองได้2ทางคือ1คือเขามีเป็นแบบเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะชีวิตเขามันคือลูกคนรวยอ่ะแล้วเขาก็หาเงินด้วยวิธีแบบนี้แล้วมันได้จริงๆคือเขาไม่ได้ไปดูถูกอะไรในสิ่งที่หนูทำกับสองคือเขาคิดแบบนั้นกับดูถูกสิ่งที่หนูทำว่างานแบบนี้มันได้เงินแค่นี้มันแบบอะไรวะมันเทียบกับสิ่งที่ฉันทำไม่ได้คือพี่ไม่รู้ว่าเขาพูดด้วยความรู้สึกไหนนะแต่ตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่มันไม่เหมือนกันอะอย่างที่บอกอะเหมยต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองต้องดูแลตัวเองมีวิธีหาเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นคนสองคนที่มันมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันซึ่งเหมยถามว่าจะทำยังไงให้เขาเลิกเทรดพี่คิดว่าถ้าไปบอกตอนนี้ยังไงเขาก็ไม่เลิกหมายถึงว่าพี่ว่าเขาก็จะบอกกับเหมยว่าแล้วทำไมฉันต้องเลิกในเมื่อฉันเทรดแล้วมันได้ตังค์อ่ะแต่เหมยก็จะบอกว่าแต่อยู่ไปโกหกพ่อแม่มาเพื่อเอาเงินมาเทรดเขาก็ได้เงินพ่อแม่ไงเขาหลอกแต่มันก็เงินพ่อแม่เขาแล้วเขาก็เหมือนมันสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีหรอกนะแต่หมายถึงว่าพี่ว่าเขาก็จะบอกก็มันเงินพ่อแม่เขามันเป็นอะไรแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ว่า ยากมากเลยพี่ว่าจนกว่าครอบครัวเขาจะต้องมีอะไรนี่แหละอย่างที่เหมยถามเขาไปนั่นแหละว่าแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอยู่ไม่มีเงินที่เป็นแบ็กอัพแล้วอยู่ทำยังไงซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะพี่ว่ามันก็มีสองเวคือหนึ่งก็เหมือนที่เขาพูดกับเหมยก็คงไปตามน่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยกับสองคือมันจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เขาอะถ้าชีวิตมันจะพาเขาให้ได้สำนึกอะวันนั้นเขาก็จะคิดได้แหละว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำอยู่เนี้ยมันไม่ใช่ความแบบมั่นคงแบบในระยะยาวอะเพราะเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาแบบหาเงินมาด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่เหมยทำทุกวันนี้พี่ว่าการที่จะไปเปลี่ยนเขาอะยากมากเลยเหมยตอนนี้พี่แค่ว่าอะไรนะคะตอนนี้พี่แค่ว่าเหมยจะมองเห็นข้อดีอื่นๆของเขาซึ่งมีไหมคะในตอนนี
0: ้ก
3: ็
0: ตอนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่ซัพพอร์ตตอนนี้เขาก็ซัพพอร์ตหนูเรื่องเงินอยู่ค่ะเรื่องกินยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็หลายๆเรื่องเขาค่อนข้างเป็นคนดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเทรดเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินที่เขากำลังจะหาอะไรแบบนี้เขาก็จะโมโหร้ายเหมือนกันค่ะ
3: พี่เคยได้ยินกรณีแบบนี้เรื่อยๆนะเหมือนรุ่นน้องพี่ก็จะมีแฟนที่เขาเทรดอะไรเงี้ยเวลาเขาจะต้องโฟกัสกับไอ้เพราะว่าการเปลี่ยนไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงอ่ะ
2: ใช่
3: มันเสี้ยววินาทีมันเสี้ยวนาทีเลยอ่ะเวลาคนมันโฟกัสมันจะโฟกัสมากๆแล้วถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าตอบแทนมันเป็นเม็ดเงินที่มันเยอะอ่ะมันยิ่งต้องแบบโฟกัสอ่ะซึ่งพี่ว่าเหมยต้องทำใจพี่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะยังไม่เปลี่ยนอ่ะพี่จะพูดแบบเนี้ยเขาพี่ว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอก แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่เหมยคือแต่ว่าตอนนี้เหมยอยากปรึกษาแค่ว่าจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยนใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเหมยต้องทำใจจริงๆถ้าจะอยู่กับเขา
0: ค่ะ
3: มันอาจจะมีวันที่โชคสมมติเขาเทรดไปเรื่อยๆโอ้โหรวยมากตุ้มตามเป็น10เป็น100ล้านแล้วเขาก็เลี้ยงดูหมวยไปเลยอ่ะหรือสุดท้ายเจ๊งขึ้นมาไม่มีเงินตีกันเลิกกันแยกกันมันก็ได้ทั้ง2เวแบบเนี้ยจะเปลี่ยนเขายากไปบอกเขาตอนนี้พ่อแม่เขายังเปลี่ยนเขาไม่ได้เลยเราอยู่กับเขา4ปีพี่ว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยน สำหรับพี่คิดแบบนี้ค่ะ
2: ใครต่อคะ
0: พี่ต้นหอมก็ได้ค่ะ
2: เงินที่เขาเอามาเลี้ยงดูหมวยเป็นเงินจากการเทรดหรือเงินจากพ่อแม่เขาคะ
0: เงินจากพ่อแม่ค่ะเขาให้รายเดือนค่ะ
2: แล้วก็เทรดนี่เขากำไรไหมคะตอนนี้หรือว่าเขาก็ขาดทุน
0: ไม่เคยกำไรเลยค่ะมีเคยกำไรได้แค่เดือนเดียวค่ะ
2: คือคนเทรดเนี่ยมันก็เป็นเวของเขาเนาะเป็นเวที่เขามองว่าเขาอาจจะต้องการเงินแสนอะแล้วเงินแสนกับการขายของที่เขาบอกว่ากำไร5บาท10บาทมันอาจจะไปแตะแสนมันยากหรือเขามองว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่เป็นก็ได้สิ่งที่เหมยทำไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบอะแล้วก็อย่างที่เติ้ลบอกว่าบางทีคนที่เขาเทรดอยู่เงี้ยให้เขาไปแบบไปช่วยทำไปช่วยแพ็คของอ่ะอาจจะไม่ใช่เวลาเหมือนเขากำลังทิ้งเงินที่เขาคิดว่ามันน่าจะได้มูลค่าเยอะเพื่อไปนั่งทำของ5บาท10บาทที่เขาว่านะแต่แล้วก็พี่มีอันหนึ่งที่ติดพี่ขอนึกก่อนนะ เพราะว่าพี่อยู่ช่วงปรับปากกามันอยู่มันก็หายไป
3: ประเด็นไหน
2: มีอะไรที่เขาแบบไม่ดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยต่อไปพี่จะจดพี่ขอโทษ
3: มีอะไรเขาหงุดหงิดใส
2: ่โทษละโทษว่าแบบเราดวงไม่ดี
3: อ
2: ันเนี้ยการเทรดเนี่ยมันคือมันมองอะไรหลายอย่างมากไม่เกี่ยวกับดวง
1: อ
2: ันเนี้ยต้องบอกเขาเลยว่าถ้าเธอจะเทรดฉันจะไม่ยุ่งกับเธอฉันไม่ให้เธอมาแพ้ของแต่เธออย่ามาพูดแบบนี
0: ้
2: เป็นที่ตัวเธอเองคิดหรือว่าเธอไม่คิดว่าตัวเธอดวงไม่ดีบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องโทษดวงคนนั้นคนนี้อันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแค่นั้นเองแล้วก็พี่เคยมีแฟนที่อายุเนาะอายุผู้ชายอายุ22เนี่ยถ้าผู้ชายคนไหนที่คิดถึงอนาคตในวัย22แล้วอะเป็นส่วนน้อยค่ะแต่ว่ามีนะเพราะวัย22เนี่ยถ้าบ้านรวยเข้าไปอีกอะโอกาสที่จะแบบจะตื่นรู้อะมันจะช้ากว่าผู้หญิงแล้วโดยเฉพาะบ้านเหมยเป็นบ้านที่เหมยจะต้องต่อสู้มันก็บังคับให้เหมยอ่ะโตมากกว่าคนอื่นเข้าไปอีกฉะนั้นเราจะบังคับให้เขาอ่ะมาเหมือนกับเราไม่ได้เขาไม่ได้เติบโตมาเหมือนเราแล้วเขาก็มีวิถีหรือมีเส้นทางของเขาพ่อแม่เขาก็เป็นคนดูแลเขาก็ไม่ใช่เราอีกไม่มีอะไรที่เราเดือดร้อนเลยนอกจากการที่เราได้เขาเป็นผัวนี่แหละ ฉะนั้นคือมีแค่เอากับไม่เอาคนนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะพี่ก็เคยเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายพี่เลิกแล้วพี่ก็เลิกแม่งทุกคนเลยเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้มันไม่โตคือมันไม่โตแต่พอเวลาที่เราเลิกกับเขาพอเขาเลิกกับพี่อีก 3-4 คนปุ๊บประมาณคนที่5เขาจะเริ่มโตแล้ว
3: อันนั้นโตแล้ว
2: มันจะโตจากประสบการณ์เหมยเพียงแต่ว่าเหมยเป็นไม้แรกของเขามันจะไม่เรียนรู้หรอกมีแค่เอากับไม่เอาแค่นั้นแหละแต่พี่อ่านต่อค่ะ
1: เขาบ้านเขารวยไหมคะ
0: ก็ฐานะพ่อปานกลางค่ะเขาไม่เคยให้ลูกลำบากแล้วก็ไม่มีหนี้สินค่ะ
1: อ่ะก็แปลว่าค่อนข้างสบายอ่ะคือพี่อั๋นคิดว่าอย่างแรกเลยอ่ะคือทั้งสองคนอาจจะต้องปรับทัศนคติกันก่อนคือเช่นเหมยก็ไม่ควรอยู่ในโหมดที่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะโตสักทีคะในขณะที่เขาก็ไม่ควรมองว่าเราอ่ะคือคนที่ทำให้เขาเทรดไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนึกออกปะพี่รู้สึกว่ามันมีความโทษกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอะอย่างแรกสิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค
1: ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งไม่โตเรายังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรซึ่งดีหรือไม่ดีมันไม่ได้แปลว่ามันอยู่ที่กำไรหรือไม่กำไรเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เก่งอ่ะงั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้วิธีการที่เธอเทรดมันเทรดเหมือนคนเล่นพนันนะมันคือแทงมั่วเลยแต่จริงๆแล้วการเทรดมันต้องมีการศึกษาเธอต้องดูเทรนด์เธอลองฝึกอ่านกราฟเธอถามไอ้พี่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเทรดอะไรนะตอนนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลวได้แบบนี้เป็นต้นนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นมันมองในสิ่งที่มันเป็นลอจิกมากขึ้นก่อน แล้วก็สมมติเราบอกว่าเออเนี่ยเขาโตแล้วค่ะวันนั้นเนี่ยเขาฟังเราพูดในพุทธพุทโธแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเลิกเทรดแล้วตอนนี้เขาจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละสมมติแล้วเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตั้งใจขยันมากเลยแต่เจ๊งเหมือนกันเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่ป่ะเพราะว่าเขาไม่เทรดแล้วอะแล้วเขามาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเจ๊งเหมือนกัน 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะรู้สึกว่าเออเขาโตแล้วหรือเราจะรู้สึกว่าอะไรนะตอนนี้เราตกลงเรามีปัญหากับการเทรดหรือเรามีปัญหาที่เขาเจ๊ง
0: หรือมีปัญหากับที่เขาเทรดค
1: ่ะอ่ะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเทรดอะไรแต่เรามีปัญหาแล้วก่อนที่เราจะมีปัญหาเราควรเข้าไปรู้ก่อนว่าเธอทำอะไรเธอสอนฉันหน่อยดิแล้ววิธีการที่เราจะสำเร็จจากการเทรดมันคืออะไรหรอถามเขาสอนหน่อยสิเธอสอนฉันเทรดฉันสอนเธอไลฟ์ขายของเธอเทรดตอนตลาดเปิดตลาดปิดเธอมาช่วยฉันไลฟ์ไหมก็โอเคอ่ะเธอเจ๊งตรงนู้นอย่างน้อยเงินฉันอาจจะกำไรน้อยแต่ว่าเรามีเงินซื้อข้าวกินนะนิดนึงอย่างน้อยก็ไปก็ได้แล้วเขาก็เทรดในเงินของเขาเราก็ถ้าพี่อาจจะมีปัญหานะพี่มีปัญหาที่เขาว่าเราเป็นตัวสวยแต่ในทางกลับกันพี่อันก็จะมีปัญหาที่เราไปมองว่าเขาไม่โตสักทีสิ่งหนึ่งซึ่งมีปัญหาอีกอันหนึ่งคือการที่เขาไปหลอกเงินพ่อเงินแม่มาเทรดอ่ะถ้าจะเทรดจริงๆบอกคุณพ่อคุณแม่ตรงๆเลยอย่าโกหกได้ไหมแล้วเราลองเซตไว้ซิว่าเราจะเทรดอยู่ในวงเงินเท่าไหร่อย่าทุ่มหมดหน้าตักสิไม่มีใครเขาทำแบบนั้นนะพี่ต้นหอมมีล้านหนึ่งถ้าพี่ต้นหอมจะเทรดกับอะไรสักอย่างเขาต้องแบ่งออกมาแล้วเช่น 20% ของมันเขาจะเอาไปเทรดแล้วทุกครั้งที่กำไรเราจะต้องเก็บกำไรไว้อีก 20% แล้วเอา 80% ที่ได้กำไรไปเทรดต่ออะไรเงี้ยมันคือวิธีการที่เราจะโตไปด้วยกันเขาเข้าใจประเด็นพี่อันไหมพี่อันรู้สึกว่าเราไม่ควรไปกระโดดไปบรรทัดสุดท้ายเลยว่าเพราะเธอเจ๊งเราเลยรู้สึกว่าเธอไม่สำเร็จเราเลยคิดว่าเธอไม่โตอะไรเงี้ยก็แค่นี้เองอะลองอย่าไปดูถูกสิ่งที่เขาอย่าไปดูถูกความฝันเขาแล้วก็บอกเขาว่าอย่าดูถูกเขาก็อย่าดูถูกความฝันเราแล้วค่อยๆโตไปด้วยกันอย่างมีองค์ความรู้หน่อยอะ
0: ค่ะ
2: โอเคจ้า
0: ขอบคุณค่ะพี่อัน
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะน้องเหมย
0: ขอบคุณค
3: ่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับแต่จริงๆอายุ22เองนะเข้าใจป่ะ
2: อายุ22อ
1: ่ะอายุ22ยังไม่คนคิดว่ายังไม่โตเพราะว่าเขายังมีสิทธิ์ไม่โตนิดนึงได้อยู่บ้าง
2: ก็ไล่ตามความฝันน่ะเวลาอายุ22กันน่ะมันจะไม่พูดกันด้วยเหตุผลหรอกกูบอกแล้วใช่ไหมว่า5บาท10บาทไม่รวยมันใช่ม
1: ั้ยอ่ะๆๆเข้าใจอ่ะ
2: มันภาษาอีก
3: เหมือนแฟน
1: แล้วก็มีแบบคนเขาเรียกว่าอะไรเจนนี่เจนอะไรอ่ะเจน
3: 4
1: ซีมั้ย
2: ซี
1: เออเจน4อ่ะก็เจนใหม่ๆหลังๆยิ่งหลังไปอ่ะพี่อ่ะรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับทรีทเมนต์บางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาความสำเร็จต้องมาเร็ว
3: หนูว่าแฟนเหมยอ่ะเออเมื่อกี้ลืมบอกไปเขาชอบทางลัดอย่างเช่นฝึกงานเนี้ย ก็เอาชื่อไปใส่บริษัทเลยมันฝึกได้มาเลยว่าไปฝึกแล้วอย่างเงี้ย
2: ก็ทำแต่บริษัทเรานะ
3: ฉันไม่ทำฉัน
2: ไม่ได้ทำเออทำครึ่งนึง
3: นึกออกไหมเหมือนเออก
2: ็แล้วแต่บ้าน
3: ใช
2: ่เพราะบ้านเขามันมีพร้อมไปแล้วอะ
3: เพราะว่าเพราะนั้นอะแบบไม่เข้า
2: ไม่เดือดร้อน
3: ออฟฟิศญาติเขาอะถ้าญาติเขาดีเขาก็ต้องบอกว่าอย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่เหมือนกัน
2: อ
3: ะโอเคเบรกก่อนค่ะ
2: เหมือนเห็นลูกตัวเองอ่ะแบบเพราะว่าเราสปอยเราเลี้ยงดูเกินมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอ่ะ
1: ตอนนี้เหรอ
2: ปกป้องอ่ะ
3: เข้าไปชนีดีใช่ไหมเข้าไปชนีดีผ่านเลยไม่ต้องฝึก
2: เออเคยถามว่าโตไปจะทำอะไรปกป้องจะเข้าไปอยู่ในออฟฟิศของคุณแม่
3: นี่
2: เข้าแหละออฟฟิศกูยังล่อแรงอยู่เลย
3: นี่ล่ะเอาเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Donate Cheese Ball Cheese อบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแค่ าใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Disc ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสก์ถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
9: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
12: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
13: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
14: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
15: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
16: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
17: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
18: สวัสดีค่ะมินพัทรัสยานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
19: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
20: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: อ่ะมาอุ้ยแต่ละสายนะชื่อเข้ากันชะมาเป็นแบบ
3: มาวันนี้เป็นหมวดนี้ค่ะ
2: วันนี้เป็นหมวดภาษาจีน
3: ใช่อ๋อ
1: เหรอเออ
3: มาที่หลิงหลิงนะคะควงไหม
2: หลิงหลิงควง
3: หลิงหลิงสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: หลิงหลิงเข้าวงการหนังจีนแนวตั้งปะคะละครจีนแนวตั้งไหมเพราะอะไรคะ
21: ชอบพล็อตเรื่องค่ะ
3: พล็อตเรื่องสั้นกระชับเข้าใจง่ายโอเค
2: พล็อตเดิมตลอด 25,000 เรื่องลิงลิงอายุเท่าไหร่จ๊ะ
21: 23ค่ะ
2: วันนี้เรามีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะหนูมีอะไรลูก
21: ก็คือเล่าเลยนะคะ
3: ค่ะ
21: ก็คือว่าหนูค่ะทำงานอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วที่นี้ค่ะมันจะมี iPad เครื่องนึงค่ะไว้รับออเดอร์เดลิเวอรี่อะค่ะซึ่งมันใช้ถ่ายแบบว่าพวกใบเสร็จอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะหนูกับพี่ผู้จัดการอีกคนนึงอะค่ะก็เลยเลื่อนๆหาใบเสร็จกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็เลื่อนไปเจอคลิปหลุดแล้วก็รูปหลุดอะค่ะ
3: ของใครคะ
21: รูปของพี่ผู้จัดการที่เป็น LGBTQ ที่เป็นผู้จัดการร้านที่ใหญ่ที่สุดของที่เนี่ยค่ะ
2: คลิปหลุด
21: ค่ะ
2: คลิปในเครื่องเขา
3: หมายว่าคลิปที่เขาถ่ายใช่ไหม
21: ร้านค่ะ
1: แล้วทำไมมันถึงไปอยู่ใน iPad ร้านนะ
21: หนูว่าน่าจะเป็นอีเมลของแฟนเขาอะค่ะล็อกอินค้างไว้อะค่ะ
1: อ๋อ
3: เขาใช้เขาเอา iPad ไปใช้ส่วนตัว
21: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้หนูก็เจอแบบเป็นร้อยรูปร้อยคลิปเลยค่ะ
2: ในแกลเลอรี่เหรอ
21: ใช่ค่ะ
1: อ่ะแล้วไงต่อค่ะ
21: แล้วทีนี้ก็คือแบบรู้กันทั้งร้านเลยนะคะ
3: ฮะ
21: แต่ว่าไม่มีใครพูดอะไร
2: รู้แล้วรู้ได้ไงเพราะหนูเป็นคนเลื่อนเปิดคนเดียว
1: แล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขารู้กันทั้งร้านถ้าไม่พูดกัน
21: ที่เป็นผู้จัดการที่เป็น LGBTQ อีกคนนึงอะค่ะซึ่งสนิทกับหนูใช่ไหมคะเข้ากะเดียวกัน แล้วทีนี้ก็เลยเห็นด้วยกันนะคะเห็นพร้อมกันแล้วก็แบบนั่งคุยกันนะคะว่าเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมาเป็นแท่งเลยอะค่ะพี
2: ่ก็มันเป็นคลิปของเขาแหละมันคลิปส่วนตัวเออแล้วยังไง
21: แล้วทีเนี้ยก็คือแบบเวลาที่เขามาร้านใช่ไหมคะเขาก็ปกติกับทุกคนค่ะทุกคนอะสามารถปกติกับเขาได้แต่ว่าหนูจะแบบหนูจะยิ้มแล้วหนูก็จะแบบเขินนะคะ
2: หนูดูจนจบเหรอลูก
21: หนูไม่ได้ดูจนจบค่ะแต่ว่ามันเห็นแล้วแบบพอเขาเดินมาแม่งแบบเป็นภาพแบบว่าภาพอันนั้น
2: ไม่ต้องอธิบายมันเป็นภาพ
3: ใช่ไหมมันซ้อน
21: ซ้อนหน้าเขามาเลยอะค่ะ
3: ภาพจันทร์มันชัดเจน
21: ใช่แล้วหน้าหนูก็แดงตัวหนูก็แดงนะคะซึ่งเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วอะหนูไม่รู้ว่าหนู
1: กี่ปีนะ
21: 2ปีแล้วค่ะ
3: หลิงหนูตัวแดงมา2ปีแล้วเหรอเวลาเจอเขาว่า
21: ใช่แล้วเขาก็จะชอบแบบมายืนใกล้ๆแล้วหนูก็พยายามแบบขยับออกอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำตัวยังไงเวลาที่หนูเจอหน้าเขาอะค่ะ
3: ไอ้แล้วไอ้คลิปนั่นคือมันก็คือยังคงอยู่ตรงนั้นตลอดไป2ปี
2: หรือว่ามันย้ายแล้วมันย้ายแล
21: ้
2: ว
21: ไม่ค่ะตอนนี้คือเปลี่ยนเครื่องแล้วค่ะเปลี่ยนอันแล้ว
1: อ๋ออ่ะมันสรุปก็คือตอนนี้คลิปนั้นไม่มีแล
2: ้
1: ว
2: ก็ไม่ได้เห็นแล้ว
21: ใช่ค่ะไม่ได้เห็นแล้วแต่ว่ามันติดตาหนูมากเลยค่ะหนูต้องทำยังไงดีคะ
2: แล้วหนูเคยเห็นอันอื่นไหมอันอื่นที่พอมันจะทดแทนอันเนี้ยที่มันอันเก่าหนูก็จำอันใหม่ไป
3: แต่ทำไมมันฝังนานขนาดนั้น2ปีเลยเหรอลิง
21: ใช่ค่ะ2ปีเลย
3: ตอนหนูดู
2: หล่อนน่ะมันเป็นคนขี้เมาไง
3: ตอนดูอ่ะมันไม่ใช่แบบว้าตกใจแล้วก็เอาไปใช่ไหมคือ
1: มันไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมที่หนูเห็นสิ่งนี้อ
21: ่ะอันนั้นอ่ะคือครั้งแรกที่เห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อละ
2: ไม่พี่อ่านเขาหมายถึงว่าไอ้แท่งๆนั้นน่ะหนูเคยเห็นมาก่อนไหม
21: เห็นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบแนวแบบ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเห็นก็เห็นของแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องปกติใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือของคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนนะคะ
3: คือหลิงสกอร์ดูใช่ไหมหมายว่าไม่ใช่เห็นทั้งตกใจแล้วก็วางไอแพดเลยใช่ไหมพอเห็นแล้วก็
21: ไม่ค
3: ่
21: ะพ
3: ี่
21: ห
3: ลิ
21: งก็แบบว่าดูแล้วก็แบบเลื่อนดู
3: ก็นั่นแหละเขาสกอร์ดู
2: หล่อนมันคือหล่อนมันคือใหญ่จุน
3: ก็แบบสาววายนิดนึงแหละก็เลยทำสกอร์หน่อยอย่างนี
1: ้ก็คือพูดตรงๆนะเราจะบอกว่าก็พยายามหรือมันลืมไม่ได้หรอกก็ช่างมันน่ะ
2: แต่ให้เราไม่เลื่อนดูอีกเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเราก็ไม่เลื่อนหรือก็ดูเพลย์ดู
3: แค่รู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในใจขนาดนี้
21: แล้วหนูกับพี่ LGBTQ คนหนึ่งก็คือแบบสนิทกันมากๆเลยค่ะก็จะแบบเวลาเจอหน้ากันอะไรเงี้ยเวลาพี่ผู้จัดการร้านอีกคนหนึ่งมาก็จะมองหน้ากันแบบเลิกลากตลอดเลย
2: ใหญ่เมา
3: อันเนี้ยปัญหาไม่อยู่ที่เขาแหละปัญหาอยู่ที่เราแล้วล่ะลิงๆ
1: คืออย่างแรกเลยอ่ะพี่อย่างแรกเลยพี่อันคิดว่าเราต้องไม่ได้สนใจก่อนไหมล่ะเราต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคลิปแบบ LGBTQ หรือคลิปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเซ็กส์คลิปมันก็คือเซ็กส์คลิปก็แค่นั้นเองอ่ะมันไม่ได้บอกว่าอะไรปกติหรืออะไรผิดปกติมันก็จะทำแบบไหนก็แบบนั้นคนสัตว์สิ่งของมันมีหมดนะในโลกนี้อ่ะก็ช่างมันมันมีอยู่แล้ว
2: มันติดเมาส์ยายหลิงอ่ะมันจะต้องมองตากับมึงจำได้ไหมคลิปนั้นก็มึงมองตากันอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ลืมสักที
3: คือถ้าคนไม่อะไรมันก็จะอ้ออุบัติเหตุครั้งนึงที่แบบเอาไปเห็นแล้วก็อ้อมันพยายามลืมมันไปแต่หนูว่าไปขยี้มันไปทำให้มันสนุกนะสำหรับพี่นะ
2: ทำให้มันเป็นแบบท็อปิก
3: พอแบบว่าใช่พอบอกว่าถ้าเขามา
2: สะกิดอ่ะมึง
1: อ่ะสมมตินะสมมติว่าอยู่ดีๆพี่เห็นคลิปของพี่เติ้ลน่ะเข้าใจป่ะคืออ่ะสมมตินะตอนนี้อ่ะและในขณะเดียวกันพี่เติ้ลมองหน้าพี่อันแล้วพี่เติ้ลลองจินตนาการสิสมมติว่าพี่เติ้ลเห็นคลิปพี่อันและอันเห็นคลิปพี่เติ้ลและเช่นกันลองจินตนาการสมมติเราเห็นคลิปพี่หอมด้วยso what
3: นึกออก
1: มันก็คือมันก็อ๋อเฮ้อก็คงตกใจปั๊บนึงแล้วก
2: ็
1: มันก็แค่นั้น
3: คือแล้วเราก็จะพยายามไม่ได้คิดถึงมันนะถ้าสำหรับเรานะสมมติถ้าเราเห็นอย่างเง
1: ี้
3: ยก็
1: มันจะติดตามากถ้าสมมติว่าพี่เติ้ลแบบมี3หัว4แฉก อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
3: 3หัวที่หัวบน
1: หรือพี่หอมมีแบบมีหลายรูอะไรเงี้ยหรืออะไรที่มัน อย่างงั้นน่ะค่อยหลอนแต่อันนี้มันก็
2: คือ
1: มันก็ช่างมัน
2: ภาพนั้นลืมได้ไหมมันลืมไม่ได้หรอกเราก็จะนึกว่าพอเห็นหน้าเขาอาจจะนึกถึงแต่เราจะไม่จับจดอยู่2ปีอ่ะ
3: ใช่มัน
2: นานไป
3: 2ปีอ่ะพี่ว่ามันจะนานพอที่จะทําถ้าเราไม่ได้สนใจกับมันอ่ะมันจะผ่านไปแต่เนี้ยพี่ว่าลิงก็คือเห็นหน้าเขาก็คืออ่ะ
2: ทดไม่ได้ใจเลย
3: เรื่องนั้นตลอดหรือเปล่าซึ่งพี่ว่ามันหมกมุ่นเหมือนกันนะลิงลูก
21: ใช่แล้วหนูพยายามทําตัวปกติแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยใช่มั้ยหนูก็มองหน้าเขาแล้วหนูก็เผยยิ้มใช่มั้ยคะแล้วเขาก็ถามหนูว่าแกมองหน้าฉันทำไมอ่ะ
3: เพราะนั้น
21: หรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขำ
2: นั่นแหละปัญหาอยู่ที่หลิง
3: เพราะว่าใจหนูมันไม่ปกติไงหมายว่าถ้าใจหนูมาปกติอ่ะหนูจะไม่ต้องพยายามทำตัวปกติเลยแต่ตอนนี้ใจเราอ่ะมันผูกตลอดกับเรื่องเนี้ยทุกครั้งที่เห็นเขาอ่ะ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเราไม่ได้ให้เกียรติเขานะหลิงเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาแค่อุบัติเหตุในการลืมไว้
3: อยากให้หลิงข้ามไปทำอย่างอื่นในชีวิตแต่ลูกไปโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตเอาไม่ได้นะถ้ามันจะช่วยหนูอะเบื้องต้นน่ะแต่ถ้า2ปีแล้วมันไม่ได้จริงพี่ว่าไปหาหมอไปคุยกับคุณหมอไหมล่ะนั่นก็ไม่ได้อยากแก้หรอก
2: หล่อนก็ยังอยากจะจำไว้แหละ
3: อะไรที่เราโฟกัสอะมันยังไงมันจะอยู่ในใจ
21: หน
3: ู
21: ต้องหาอะไรโฟกัสอย่างอื่นทำใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบเขามาอย่างเงี้ยหนูก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่เอาใหม่ปัญหาของหลิงคืออะไรก่อนปัญหาของหลิงคือไม่มีทางที่เราจะลืมเข้าใจไหมเข้าใจแบบทำยังไงหนูจะลืมไม่มีทาง
2: เราไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เราไม่ลืม
1: แต่จำได้แล้วยังไงคือเราแค่บอกว่าทำยังไงหนูจะเห็นหน้าเขาแล้วไม่หัวเราะคะอันคือคำถามคืออะไรนะตอนนี
21: ้คำถามคือหนูอ่ะจะทำยังไงให้เวลาเจอหน้าเขาแล้วหนูไม่รู้สึกขื่นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบไม่รู้สึกแบบเนี้ยค่ะ
2: หนูก็นึกถึงเวลาที่หนูมีอะไรกับแฟนน่ะหนูเขินไหมล่ะ
21: ไม
2: ่เออสิ่งนี้เขาทำเป็นเรื่องปกติหลิงก็ทำเป็นเรื่องปกติเขาก็ปกติ
21: แต่ว่าเขาเอากับน้องชายเขาด้วยนะคะแล้วก็แฟนเขาแบบ3คนอ่ะ
2: มันเป็นเรื่อง
1: หนูดูละเอียดเกินไป
3: อันนี้เกินไปแล้วอาจารย์อันนี้คือสารแน่แล้วอันนี้พี่ต้องด่าละไม่ใช่ปฏิเสธ
2: อันนี้มันเกิน
3: ใช่
2: มันเกินเรื่องส่วนตัวไปแล้วอ่ะมันเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามาก
3: ไปรู้ดีเทลเขาขนาดนี้แสดงว่าโอ้โหนี่อยากรู้อยากเห็นมากแล้วนะซึ่งไม่ดีเลยนะกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้ย
2: มันควรเคารพซึ่งกันและกันน่ะเหลง
1: มันเป็นเรื่องที
2: ่เรื่องส่วนตัวมากๆ
1: ถูกต้องเขาไม่ได้เป็นฆาตกรหรือเขาไม่ได้ไปข่มขืนฝืนใจใครอ่ะพี่อย่างคิดว่าบางเรื่องมันเป็นขอบเขตของรสนิยมเฉพาะคนเฉพาะคู่ก็ปล่อยเขาไป
3: โทรมาปรึกษาวันนี้หลิงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าตัวหลิงไม่ได้อยากจะจัดการมันจริงๆนะสำหรับพี่นะหนูยังเล่าแบบหัวล้อแบบนี้หนูไม่ได้อยากให้มันออกไปจากหัวหนูหรอก หนูนึกออกไหม
2: และการเอาเรื่องเขาอะมาเผยแพร่ในที่สาธารณะพี่ว่ามันไม่น่ารัก
3: ไม่ดีเลย
2: มันไม่ดีเลย
3: มันไม่ดีเลยเขาอาจจะแบบผิดที่เขาเอาเครื่องออฟฟิศไปแต่ว่ามันก็อุบัติเหตุอะเขาคงไม่ได้อยากให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่เขาทำอะ
2: เหมือนแกเมาที่ทำงานยังไม่ถัดแกใจแกมาเมาในรายการนี้ต่อแต่คือถามว่าพวกฉันอยากฟังไหมฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าเราตรวจไม่พบความผิดของเขาอ่ะเราตรวจไม่พบความผิดเลยอ่ะแล้วทำไมหลิงถึงรู้สึกกระอักกระอ่วนกับเขาในเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาแค่ไม่เหมือนกับหลิงเขาแค่ไม่เคยเพราะหลิงไม่เคยสวิงกิ้งแต่การที่ใครสักคนสวิงกิ้งพี่ถามว่าเขาผิดไหม
21: ต้องไม่ผิดค่ะ
2: แต่หลิงกำลังทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกขยี้ว่าอุ๊ยมันเป็นเรื่องแปลกจังเลยคนนี้น่ารังเกียจอะไรแบบเนี้ย
3: หนูเลือกโฟกัสแหละคิดว่าทั้งชีวิตพี่ก็เห็นคลิปหลุดมาเต็มไปหมดพี่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ในระลึกอยู่ในหัวตลอด
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่การกระทำนั้นไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาเข้าใจไหมแล้วก็บอกเพื่อนที่ทำงานใหญ่ LGBT คนนั้นว่าอย่าไปเมาส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันหลุดไปอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับเขาก็ได้ในไหนเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ
3: เนาะ
2: เราควรจะเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับไม่ใช่ว่าตอนนี้รู้กันทั้งบริษัทแล้ว
3: เขาลบคนอื่นคิดซะว่าถ้าวันหนึ่งคลิปเราหลุดล่ะ
2: เราต้องการอะไรอย่างเงี้ย
3: นะคะ
21: ใช่หนูแค่อยากแบบว่าอยากเจอหน้าพี่เขาแล้วแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะอยากปกติเหมือนเดิม
2: วันนี
1: ้หนูก็ปกติเหมือนเดิมเลยหนูอยากปกติเหมือนเดิมหนูก็ปกติเหมือนเดิมแค่นั้นเองอ่ะ
2: หนูแค่เอาสิ่งที่พวกพี่พูดอ่ะกลับไปคิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเหมือนเดิ
1: ม
2: เพราะว่าวันนี้ตะการหนูมันบิดอยู
1: ่
2: พี่หมุนล็อกให้ละโอเคหลีกแล้วหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักลูก
3: นะ
21: โอเคค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
21: ขอบคุณค่ะ
3: โอเคมา
1: จริงจริงจริง
3: แต่มันเหมือนแสนหนึ่งที่เคยโทรมาแล้วพี่อ่านก็เป็นแบบเนี้ยไปเจอเหมือนแบบเขาทำแอคเคาท์อะไรเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยว่าแล้วจะทำหน้าทำตาไงเมื่อเจอเขาดีก็ต้องทำอะไรมันเรื่องของเขา
1: เออมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ปัดไม่ดูแค่นั้นเองนึกออกป่ะสมมติมีคนบอกว่าเฮ้ยนี่คลิปหอมเว้ยสิ่งที่พี่ก็สมมติถ้าพี่จะเปิดดูพี่อาจจะเปิดดูว่าจริงหรือไม่จริง
2: เ
1: ข้าใจไหมแต่พี่ไม่ดูในรายละเอียดแน่นอน
3: ใช่มันจะไม่อยากดูสิ
1: เออแล้วถ้าพี่เจอพี่ก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยเพราะมัน
2: ด้วยวัยของน้อง
1: อย่
2: างไม่ได้ตกตะก
3: อนคึกขนอง
2: เออมันจะเป็นวัยของความคึกขนองนั่นแหละ
1: น
3: ะคะ
1: ครับผม
3: อ่ะโอเคช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเราจะกลับมารับสายกันค่ะ
3: ช่วงหน้า
2: เ
3: นาะ
0: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
22: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travelgreater together.

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะเตือนระวังมันแวร์ตัวร้ายแฝงตัวในคอมพิวเตอร์อาจทำให้เงินหายโดยไม่รู้ตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนระวังมัลแวร์ตัวร้ายแฝงตัวในคอมพิวเตอร์อาจเงินหายไม่รู้ตัวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนให้ระวังมัลแวร์ JSU ที่แฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบมีผู้เสียหายรวม10รายถูกมัลแวร์ตัวนี้แฝงอยู่ในอุปกรณ์โดยไม่รู้ตัวโดยแฮกเกอร์ได้มีการขโมยข้อมูลพร้อมทำธุรกรรมทางการเงินทำให้สูญเงินรวมกว่า10ล้านบาทซึ่งจากการสืบสวนพบว่าในเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายมีมัลแวร์ JSU ฝังอยู่ภายในซึ่งมัลแวร์ตัวนี้เป็นมัลแวร์ที่มีเด่นในการแฝงตัวในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแนบเนียนรันการทำงานอยู่ตลอดเวลาและสแกนตรวจจับได้ยากโดยมัลแวร์ตัวนี้ทำงานแบบ C2 Server ซึ่งแฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมจัดการอุปกรณ์ดึงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ประวัติการใช้งานต่างๆรวมไปถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วส่งกลับไปยังแฮกเกอร์ได้อย่างไร้ร่องรอยเปรียบเสมือนแฮกเกอร์นั่งควบคุมอยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ด้วยตนเองจึงทำให้ผู้เสียหายไม่ทราบว่ามีมัลแวร์ตัวนี้ฝังอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเองโดยแหล่งที่มาพบว่ามาจากการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงอยู่จึงฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังและทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: โดยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกำลังผาเมืองสกัดจับรถกระบะขนยาเสพติดแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่หลังซิ่งหนีการตรวจค้นก่อนทิ้งของกลางยาบ้ากว่า 1,270,000 เม็ดหลบหนีเข้าป่ากล้วยคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
10: ทหารหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณเส้นทางป่ากล้วยตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายผ่านเส้นทางดังกล่าวกระทั่งพบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนผอพึ่งวแหวน2515เชียงใหม่ท่าทางต้องสงสัยขับออกมาจากพื้นที่แนวป่าเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีก่อนจะทิ้งรถแล้วอาศัยความมืดในป่าวิ่งหลบหนีไปได้การตรวจสอบท้ายรถพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน11เป้ภายในบรรจุยาบ้ารวม 1,270,000 เม็ดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพได้ส่งมอบของกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรฝางเพื่อเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลโทรศัพท์สำหรับการขยายผลติดตามตัวการใหญ่มาดำเนินคดีตามกฎหมายสศิดาราสิงหเนตรายงาน
1: รัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมกว่า33ล้านบาทสนับสนุนนักกีฬาไทยหลังขวาขออภัยค่ะหลังคว้าอันดับ2ของเอเชียในศึกเอเชียนบีทเกมครั้งที่6คุณเบนจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลสนับสนุนให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยจากผลงานในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบิดเกมครั้งที่6ที่ประเทศจีนในระหว่างวันที่22ถึง30เมษายนที่ผ่านมาโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น28เหรียญแบ่งเป็น10เหรียญทอง9เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่2ของเอเชียซึ่งการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้รวมเป็นเงิน 33,982,500 บาทแบ่งเป็นนักกีฬาจำนวน 23,700,000 บาทสมาคมกีฬาจำนวน 7,110,000 บาทและผู้ฝึกสอนจำนวน 3,172,500 บาทเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
11: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตู
2: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยไม่โดนเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: เปิดไมค์ตรง
7: ใจชั่วโมงที่2นะคะ
8: ครับ4ทุ่มกว่า7นาทีแล้วค่ะ
7: ตอนนี้สตูก็คือยิ่งกว่าตู้แช่ปลานะคะ
8: ถูกหนาวมาก
6: เอาจริงๆเราไม่เคย
8: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
6: เบาแอร์กันเลย
7: หรือมันไม่ใช่หรอ
6: หรอมันเบาไม่ได้ใช่ป่ะ
8: ไม่ต้องอื่นไม่หนาวนะในทั้งชั้นเลยหนาวอยู่แค่เรา3ตำแหน่งเนี้ย
7: แต่ปกติของพี่อ่านนะมันจะแรงสุดอยู่แล้วเพราะว
8: ่
7: า
8: ใช่นี่คือลงตรงหัวเลยซึ่งพี่คิดว่าวันนี้พี่ก็แต่งมาแน่นแล้วนะ
7: ใช่นี่คือพี่อ่านใส่มา
6: คือทุกคนพูดถามจำเลยเลยว่าเราต้องใส่เสื้อแขนยาว
8: เออ
7: เอามาสายต่อไปค่ะคุณฟ้านปิงปิงนะคะ
8: สวัสดีครับคุณปิงปิง
7: คุณปิงปิงสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับ
6: เธอดูแนวจีแนวตั้งไหม
9: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
7: โอเคจบไป
6: เป็นบุญของเธอ
8: ไม่เคยพลาดเลยเหรอแค่แบบตอนเขาส่งมาหลอกล่อเราเคยหลงดูไปสัก3นาที5นาทีไหมอะ
9: ดูไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ต่อค่ะ
8: อ๋อเหรอ
6: วิจิตใจเธอทำด้วยอะไร
7: เข้มแข็ง
6: แกร่ง
7: อะ
6: แบ่งไปสักครึ่งนึงได้ไหม
7: ดูพิมพ์ผาพิมพ์อายุเท่าไหร่คะ
9: 26ค่ะ
6: เออวันนี้มีอะไรจ๊ะ
9: ก็คือมีปัญหากับทางบ้านแฟนนะคะ
8: อือหือ
9: คือว่าหนูกับแฟนคบกันมา7ปีแล้วมาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าบ้านเป็นหนูกู้แล้วก็ผ่อนเองทีนี้เหมือนตอนที่โอนบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยอะค่ะเราก็เลยบอกแม่แฟนบอกทางบ้านนะคะแม่แฟนแฟนเขาบอกแม่แฟนว่าอยากมาอยู่ด้วยกันไหมแล้วแม่เขาก็อยากอยู่แต่ทีนี้เขาไม่ได้ปรึกษาหนูก่
8: อ
9: นหนูก็เลยพอวางสายไปหนูก็เลยคุยกับแฟนนะคะว่าเออหนูไม่โอเคนะอยากอยู่กันสองคนเป็นส่วนตัวมากกว่าแฟนก็เหมือนเสียหน้าเสียใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องไปปฏิเสธแม่เขาแล้วเหมือนทั้งแม่เขาก็ไม่พอใจว่าแบบประมาณว่าเออทำไมแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
7: เดี๋ยวนะครับปิ๊งตอนที่บ้านหลังเนี้ยตอนที่หนูกู้แล้วก็ผ่อนเองทุกอย่างเนี่ยแฟนมันอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะ
9: คือก่อนหน้านี้จะอยู่บ้านพ่อหนูค่ะคืออยู่ด้วยกันที่บ้านพ่อหนู
6: บ้านนี้เป็นบ้านของใครเขาช่วยผ่อนด้วยไหม
7: ไม่
9: เลยผ่อนเองใช่ค่ะคือก่อนที่จะซื้อค่ะหนูคุยกับแฟนว่าเอออยากขอให้ช่วยกู้ร่วมได้ไหมแต่ทางบ้านแฟนเขาไม่โอเคเขาคิดว่าถ้าเลิกกันมันจะมีปัญหาค่ะ
8: สรุปนะตอนนี้ผ่อนก็คือเป็นชื่อหนู
9: ใช่ค่ะ
8: อ่ะแล้วณตอนนี้มันอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้หรือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้ว
9: ก็คือตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาเลยค่ะประมาณ4เดือนแล้วคือหลังจากนั้นก็พอเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะแม่แฟนเขามาที่จังหวัดที่หนูอยู่เพื่อมาหาพี่สาวแฟนนะคะแล้วแฟนบอกกับหนูว่าคือแม่แค่จะมาเที่ยวแต่เหมือนเขาขนของมาเพื่อจะมาค้างนานนะคะหนูก็เลยคุยกับแฟนโทรหาแฟนตอนนั้นเลยค่ะพอดีเห็นในกล้องวงจรปิดว่าแม่เขาขนของมาเราก็เลยโทรหาเขาตอนนั้นเลยว่าเออทำไมมีของมาด้วยไหนว่าแม่แค่มาเที่ยวแฟนเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยถามแม่ตอนนั้นเลยค่ะว่าเออไหนแม่แค่ว่ามาเที่ยวแม่เขาก็เลยบอกว่าเขาตั้งใจจะมาอยู่ค้างจนกว่าเด็กหลานเขาอะค่ะจะเปิดเทอมก็คืออีกเดือนกว่า2เดือนเลย
7: หลานที่อยู่อีกจังหวัดนึงจะเปิดเทอม
9: ใช่ค่ะตอนแรกเขาอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วย้ายมาอยู่ในจังหวัดนี้กับแม่ของเด็กอะค่ะใช่แล้วคือพอเขาบอกอย่างนี้หนูก็เลยคุยกับแฟนว่าให้อยู่ได้นะแต่ว่าข้าวอาหารอะไรเงี้ยหนูจะไม่เป็นคนดูแลให้นะเพราะว่าหนูทำงานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำหนูไม่มีเวลาแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟของให้แฟนเป็นคนซัพพอร์ตทางบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วแฟนว่าไงคะ
9: แฟนเขาโอเคนะคะแต่ว่าแม่เขาเหมือนได้ยินตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจ
6: ไม่พอใจแล้วออกไหม
9: ไม่ออกค่ะเขาก็คือนั่งอยู่ในบ้านหนูแล้วก็ว่าหนูให้แฟนฟัง
8: ต่อหน้าเราเหรอ
9: คือไม่ค่ะหนูอยู่ที่ทำงานค่ะหนูทำงานอยู่แล้วหนูเห็นในกล้องทุกอย่างเลย
8: แล้วแฟนเล่าให้เราฟังไหม
9: เขาบอกว่าไปเปิดกล้องดูเอา
7: อ๋อได้ยินก็ได้ยินเสียงผ่านกล้องเลย
9: ช่ค่ะใช่ได้ยินหมดเลย
8: แล้วแฟนเราพูดอะไรกับแม่เราบ้างตอนที่แม่พูดแบบนั้น
9: เขานั่งเงียบเลยค่ะ
8: แล้วคือพอเรารู้เราก็เลยไปคุยกับแฟนเราเหรอว่าเออเราได้ยินแล้วเราเห็นนะอย่างงี้
9: ใช่ค่ะก็คุยค่ะ
8: แล้วเขาตอบว่าอะไร
9: เขาก็พูดประมาณว่าเออทางบ้านเขาเสียใจกับสิ่งที่หนูทำหนูก็เลยงงว่าเสียใจอะไรในเมื่อก็ยอมให้อยู่แล้วแค่มีข้อตกลงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนเขาเหมือนเขาไม่โอเคเพราะว่าในวันนั้นแม่เขานั่งร้องไห้ให้เขาเลยว่าแบบเสียใจที่หนูเป็นกับบ้านเขาแบบนี
8: ้
9: แต่หนูเขาก็เลยแบบตกใจแล้วก็น่าจะเอียงไปทางแม่เขาอะค่ะ
6: แล้วไงเขาตำหนิหนูหรอ
9: ใช่ค่ะเขาก็ว่าหนูไม่เอาทางบ้านเขาจะเอาแต่แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ซึ่งจริงๆหนูก็แค่พูดว่าต้องช่วยดูแลเรื่องค่าน้ำค่าไฟถูกไหมค่ากินอยู่ของแม่
9: ใช่ค่ะใช่ใช่
8: ใช่
7: แต่ว่าด้วยใจจริงๆหนูก็ไม่โอเคถูกไหมถ้าแม่จะมาอยู่แบบสมมติยิงยาวเลยอยู่ด้วยกัน3คน
9: หนูก็ไม่โอเคที่เขาไม่บอกก่อนเนี่ยแหละค่ะคือความจริงมันยอมได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่บอกก่อน
6: เขาหรือเขาไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านหนู
9: เขารู้ค่ะแต่หนูคิดว่าเขาน่าจะคิดว่ามันต้องมีเงินของแฟนหนู ที่อยู่ในบ้านนี้ด้วยแบบว่าแฟนหนูช่วยอะไรสักอย่างอยู
8: ่
6: เขาต้องคิดว่าเป็นบ้านลูกเขา
9: ใช่ค่ะใช
8: ่นอกเหนือจากเรื่องนี้อ่ะแฟนเราแฟกับเรามา
9: ก็แฟนนะคะคือพวกค่ากินค่าอยู่อะไรก็หารกันปกติค่ะเพราะว่าแฟนเขาก็ผ่อนรถของเขาหนูก็ผ่อนบ้านอยู่กันสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
8: ซึ่งแบบเราหารกัน50-50เป๊ะๆเลยป่ะหรือว่าไม่หรอกก็สบายๆจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
9: ใช่สบายๆค่ะ
8: เขาก็เทคแคร์เราดี
9: ใช่ค่ะ
6: เขาอายุเท่าไหร่อ่ะคะ
9: เท่ากันค่ะ
7: แล้วหลังจากที่คุณแม่แฟนเขาว่าปิงๆแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์มันเป็นยังไงคะไหนลองอธิบายแบบบรรยากาศภายในบ้านหน่อย
9: ก็วันนั้นเขาก็นั่งป้าหนูนะคะ

0: แขกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ได้อยู่บ้าน
1: ม
2: ันไม่เป็นส่วนตัว
0: ใช่ค่ะใช่แล้วหลานอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มาคนเดียว
3: แล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะหมายว่าเขาจะกลับมาอยู่อีกไหมหรือว่าก็แค่เคืองเคืองกับคุณแฟน
0: ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็มาค่ะโดยไม่ได้บอกทั้งหนูและแฟนเลย
3: เอา
2: แล้วเขาเข้ามาได้ไงเขามีกุญแจหรอ
0: แฟนหนูเข้ากะดึกค่ะเขาก็จะนอนอยู่ในบ้านทีนี้ประมาณเที่ยงช่วงเที่ยงอะค่ะเขาก็มาเรียกที่หน้าบ้านแต่หนูก็อยู่ที่ทำงานค่ะ
3: อันนี้มาเยี่ยมหรือมาอยู่อีกแล้วคะ
0: มาเหมือนมาทั้งวันนะคะพาหลานมานั่งเล่นมาอยู่เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าไม่มีที่อยู
1: ่แต่ว่าเขาค้างไหม
0: ไม่ค้างค่ะ
1: อันนั้นก็
2: แต่เขามาโดยไม่บอกก่อน
0: ใช่ค่ะไม่บอกแล้วก็มาในช่วงที่หนูไม่อยู่ตลอดเลย
3: นะแต่ก็ถือว่ามาเยี่ยมลูกชายได้ไหมอ้าวสมมติถ้าหนูไม่อยู่ก็มาหาลูกมาเอาหลานมา
0: ได้นะคะได้แต่ว่าทั้งที่เขาไม่บอกแม้กระทั่งลูกเขาอะค่ะหนูว่ามันแปลกตรงนี
2: ้ไม่เป็นไรเขาแม่ลูกกันเขาจะแปลก
3: ๆติดนิดนึงอยากมาก็มา
1: อ
3: ่ะปัญหาตอนนี้อ่ะที่ปิงรู้สึกว่ามันกวนใจที่อยากจะปรึกษาพวกพี่คืออะไรคะ
0: ก็คือหนูจะบอกเขายังไงดีอะคะว่าให้เขาแบบทำตามข้อตกลงที่คุยกับหนูไว้ได้ไหมเพราะว่าตัวแฟนหนูอะคุยกันโอเคนะคะแต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆอะเขาก็อยากตัดปัญหาด้วยการเลิกกับหนูแบบว่าเดี๋ยวพาแม่ออกไปเองจะได้ไม่ทำให้หนูลำบากใจอะไรเงี้ยค่ะคือหนูไม่ได้ต้องการเลิกแล้วก็ไม่ได้กีดกันแม่ขนาดนั้นแต่ขอให้แบบเคารพกันนิดนึงในการบอกก่อน
3: เดี๋ยวนะโทษทีปิงบอกก่อนหมายถึงว่าบอกก่อนที่แม่จะมาหา
0: ใช่ค่ะใช่
1: แ
3: ต่ไม่ใช่เรื่องการมาอยู่ยาวนะอันนี้ต้องแยกคนละเรื่องก่อน
0: ใช่การมาอยู่ยาวคืออีกเรื่องหนูก็บอกเขาไป
1: ตอนที่เขาบอกว่าแบบจะเลิกกับเราไหมเนี่ยเขาพูดด้วยอาการไหนเอาจริงๆคือ
0: เขาก็ประมาณว่าเขาเลือกหนูไม่ได้อยู่แล้วต้องเลือกครอบครัวอยู่แล้วถ้าเกิดแม่เขาทำอะไรให้หนูไม่พอใจแล้วหนูมีปัญหาขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ไม่แต่คือเขาพูดแบบโกรธเราเขาพูดแบบท้าทายเขาพูดแบบกดดันให้เราหรือว่าเขาพูดแบบเขาพูดอย่างจริงใจ
2: เขาพูดยังไง
0: เหมือนจะกดดันนะคะให้หนูต้องยอม
1: มี
3: ความคิดเขามีความคิดที่เขาจะเอาแม่มาอยู่เลยด้วยถูกไหมคะที่บอกไปแล้ว
0: ใช่ค่ะเคยค่ะเขาเหมือนเคยขอมาว่าจะช่วยหนูผ่อนแล้วขอให้แม่มาอยู่ด้วยแต่หนูไม่โอเคค่ะเพราะว่าเคยให้กู้ร่วมด้วยแล้วทางบ้านเขาไม่ยอมทำไมถึงจะมาขออะไรตอนนี
1: ้แล้ววันนั้นที่เขาพูดแบบนั้นแบบกึ่งกดดันนิดเราตอบเขาว่า
0: หนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ต้องการจะเลิกนะไม่ได้กีดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์หนูจริงๆที่ไม่สามารถจะให้เขามาอยู่ด้วยได
1: ้แล้ว
0: ไม่ชอบหรือไม่ชอบอะไรทางบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแฟนเราตอบว่า
0: เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะห้ามแม่เขาได้เหมือนกัน
1: เขาเข้าใจจริงๆไหมอะ
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ถ้าเขาเข้าใจจริงๆพี่โอเคนะ
2: เขาน่าจะรักแม่ไม่อยากให้แม่เสียใจและอย่างนึงคือมันผิดตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นไปชวนแม่มาอยู่แล้วโดยที่ไม่ปรึกษาเรา
3: ก่อน
0: จุดตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะ
2: แล้วมันทำให้กลายเป็นแบบมันกลายเป็นชนวนเหตุไงเพราะว่าไปแคนเซิลเขาก็ต้องรู้สึกว่าอ้าวเข้าใจปะเขาก็ต้องมันก็คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเกลียดเราอ่ะก็อ้าวตอนแรกชวนก็ตอนหลังไม่ให้
3: คือนี่ว่าเขาไม่ได้มองว่าปิงอ่ะจ่ายคนเดียวที่บ้านหลังนี
1: ้อืม
3: เหมือนคิดว่าการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คือทั้งคู่แล้วทั้งคู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเขามาเขาก็โทรหาญาติแล้วบอกว่านี่อยู่บ้านลูกชายเขา
3: แล้วแฟนปิงก็ไม่เหมือนก็เขาก็รักแม่เอาง่ายๆก็อย่างที่เขาพูดอ่ะเขารักแม
1: ่ซึ่งไม่แปลกที่เราจะรักแม่
0: อ
1: ัน
0: นี้หนูก็เข้าใจเลยอยากหาตรงกลางจริงตั้งแต่แรกอะค่ะหนูปฏิเสธมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าไม่ได้มาได้แค่มาเที่ยวมาค้างวันสองวันเท่านั้นแต่หลังจากนั้นหนูก็ถอยมาเรื่อยๆค่ะคือพอมีปัญหาหนูก็ถอยให้เขาเรื่อยๆว่าหนูยอมได้แล้วนะแต่ขอให้บอกก่อนพอหลังๆรอบล่าสุดที่มาโดยไม่บอกค่ะหนูก็บอกว่าเข้าใจนะว่าแม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ในการบอกก่อนมาได้งั้นอย่าทำให้บ้านมีอะไรมีปัญหาอะไรก็พอหนูก็เลยยอมมาเรื่อยๆค่ะก็คือถอยให้เขาเรื่อยๆเลย
1: คือพี่อ่านเข้าใจปิงๆมากเลยแล้วพี่คิดว่าจริงๆเราก็รับมือได้ดีอยู่ มากพอส

0: ควรแล้วแต่ว่าเราพี่อันก็เข้าใจว่าบางทีก็มีคนแบบผู้ใหญ่แบบนี้ที่คันจะบอกว่าเขาแบบแย่มากมันก็
1: เขา
0: อาจจะไม่ได้คิดเขาอาจจะคิดน้อย
1: เจ้าของลูกเขาเหมือนเจ้าของสิทธิ์เจ้าของชีวิตลูกเขา
0: ก็มันก็เหมือนกับแบบผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยเลยพี่อันคิดว่ามันเป็นเจเนอเรชันแกปแต่ว่าไม่เหมาเข่งว่าในเจเนอเรชันนั้นเป็นแบบนี้นะ
1: เป็นวัฒนธรรมของคนยุคหนึ่ง
0: ที่คิดว่าลูกต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าไม่ดูแลพ่อแม่คือเนรคุณอะไรเงี้ยเข้าใจว่า
1: ทั้งที่ยังบัตรของฉัน
0: แล้วบางทียังไม่ได้ดูเลยว่าลูกฉันเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบต้องคือถือสิทธิ์เป็นเจ้าข้าเจ้าของอ่ะโดยที่แบบมันเป็นธรรมชาติของ mindset เขาอะคือนี่ไม่ได้มาแก้ตัวแทนเขานะแต่กำลังพยายามทำความเข้าใจในธรรมชาตินี้สำคัญมากๆเลยคือคนกลาง
2: ใช่ค่ะ
1: แต่คนกลางเขาเลือกแล้วไง
2: คนกลางก็ชัดเจนแล้ว
1: คนกลางเลือกแม่
0: แต่เขาก็พูดว่าเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็ต้องสื่อสารดีๆว่าผู้ชายต้องอธิบายเธอเข้าใจเราเธอเข้าใจsituationหรือเปล่าเธอเข้าใจธรรมชาติของแต่ละคนหรือเปล่าฉันเข้าใจธรรมชาติของเธอแต่ณตอนนี้ในมุมนึงเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันตรงนี้คือเขาถ้าเขาเข้าใจจริงๆและเขาอธิบายแม่เขาคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าบ้านนี้ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นสิทธิ์ของฉันแล้วในความเป็นจริงตอนเริ่มต้นที่บอกให้กู้ร่วมแล้วเขาปฏิเสธน่ะถ้าเป็นพี่ตอนนั้นนะพี่น้อยใจมากแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่จะน้อยใจมากแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะแต่ณตอนนั้นอ่ะเราก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได
3: ้คือจริงๆหนูเห็นว่าแม่เขามาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหนูก็โอเคนะคะแต่ว่าพอตั้งแต่วันที่เขามาแล้วหนูได้ยินที่เขาพูดว่าหนูในกล้องอะค่ะเขาเหมือนพยายามอยากให้โลกเขาเลิกกับหนูเลยมันก็เลยเป็นการเหมือนต่อต้านไปเลยค่ะแบบไม่โอเคในการที่เขาจะมาเลย
1: ก็มันมีกำแพงกันไปแล้วอะมันมีรอยร้าว
2: อ่ะงั้นโอเคพี่ต้องเข้าคำถามโทษทีเหมือนพี่อาจจะให้คำปรึกษาประเด็นนิดหน่อยๆอ่ะแต่ปิงปิงอยากจะถามว่าอะไรคะครั้งนี
3: ้หนูอยากได้ตรงกลางอะค่ะว่าหนูจะพูดยังไงให้ทั้งแฟนหนูแล้วก็ทั้งแม่แฟนเข้าใจว่าหนูไม่ได้ติดอะไรกับทางบ้านเขาคือมาได้แต่อยากให้อยู่ในข้อตกลงของหนู
2: พี่โอเคเอาใครก่อนคะอยากฟังคำ
3: พี่อ่านก็ได้ค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นพี่ต่อจากตรงที่พี่พูดไปพี่คิดว่าเราน่าจะคุยกับคนของเราก่อนคือคุยกับผู้ชายก่อนแหละนะครับก็คุยด้วยดีให้เขาเห็นภาพรวมว่าตั้งแต่ตอนนู้นเราก็รู้สึกแบบนี้นะซึ่งเธอเข้าใจใช่ไหมว่าฉันควรรู้สึกแล้วฉันมีสิทธิ์รู้สึกแต่ฉันข้ามมันแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะตอนนี้เรารู้สึกอะไรแต่ละคนถือสาในเรื่องที่แตกต่างกันเราถือสาเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าบ้านนี้ควรเป็นบ้านของเราอย่างหนึ่งซึ่งเธอต้องอยู่ในใจก่อนเลยคือฉันไม่เคยมีความคิดหรือเจตนาใดๆเลยที่คิดจะเลิกกับเธอแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องปกตินะที่เราอยากจะมีเวลาและเป็นพื้นที่ของเราสองคนแต่การที่ห้องบ้านหลังนี้มีห้องนอนเผื่อไม่ว่าจะเป็นลูกหรือแบบ guest room or whatever แปลว่ามีคนมาได้อยู่แล้วพ่อแม่ฉันญาติฉันพี่น้องฉันก็สามารถมาได้เหมือนกันซึ่งถ้ามาต่อให้บ้านนี้เป็นของฉันก็คิดว่าฉันก็จะบอกเธอเหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามก้าวเดินเข้ามาในพื้นที่ของเราควรต้องบอกกันและกันแต่ถ้าหากว่ามันจะบังเอิญเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือฉันคิดว่านิดนึงบ้านนี้ฉันก็เป็นเจ้าของสิทธิ์มากกว่านิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าฉันผ่อนคนเดียวเพราะฉะนั้นเธอก็ควรจะเคารพฉันมากกว่าการเป็นครึ่งๆเลยนิดนึงเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าฉันไม่เคารพแม่เธอนะแล้วถ้าตอนนี้แม่เธอเข้าใจผิด เราน่าจะเคลียร์กันแต่อย่างแรกก่อนที่จะไปเคลียร์กับแม่เธอเข้าใจฉันหรือยังถ้ายังเธอมีอะไรค้างในใจคุยกันจนจบวางทุกอย่างจบเรียบร้อยเธอไปคุยกับแม่ของเธอก่อนเอาให้แม่เธอเข้าใจเราให้เวลาสักนิดนึงตกตะกอนแล้วถ้ามันมีโอกาสนั้นถึงจุดนึงคุยพร้อมกัน3คนก็ได้ แล้วก็จบแค่นั้นเอง
3: ค่ะ
0: อืมแต่ว่ายืนยันชัดเจนไปเลยว่าไม่โอเคกับการที่ใครทั้งสิ้นจะ move in มาอยู่ด้วยถ้านี่คือเงื่อนไขของเราตอนพี่แต่งงานพี่ก็คุยแบบนี้นะคือพี่ไม่มีความคิดเลยที่จะย้ายออกจากบ้านคือพี่มีความสุขกับครอบครัวพี่มากแต่ตอนพี่แต่งงานกับภรรยาพี่ก็ถามว่าอยู่โอเคเปล่าอ่ะที่จะอยากที่จะแต่งเข้าพี่ถามก่อนแต่พี่บอกพี่ไม่ได้อยากออกเลยนะแต่ถ้าอยู่ไม่โอเคเรามานั่งคุยกันก่อนว่าเราจะหาทางออกตรงนี้ยังไง
1: สรุปเขาแต่งเข้าได้
0: เขาบอกโอ้ยฉันไม่อยากฉันไม่พี่บอกว่าแบบออกไปซื้อบ้านกันก็ได้นะแต่ใกล้ๆได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยพี่ก็บอกเงี้ยคือหลังเล็กๆก็ได้เพราะแบบคือแค่อ
1: ยากอยู่ใกล้ๆที่บ้าน
0: เพราะว่าพี่มีครัวพี่มีแม่บ้านพี่มีทุกอย่างแล้วเราจะได้มันเมคแต่ว่าพี่เปิดออปชันให้เขารู้ว่าพี่เคารพความเป็นเขานะถ้าเขาอยากจะอยู่กันสองคนพี่เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราตั้งใจอยากจะอยู่กันสองคนเป็นเงื่อนไขปกติมากเลยของเราที่เขาควรจะต้องเข้าใจและเคารพมันให้ได้ก่อนอย่างแรกแค่นี้เองก็ลองคุยกับคนของเราซึ่งพี่คิดว่าเขามีแนวโน้มที่จะเข้าใจนะ
1: ไหม เพราะว่านี่รู้สึกว่า
2: ใช่เพราะนี่รู้สึกว่านางไม่เข้าใจ
1: ใช
2: ่หมายว่านางเข้าใจแหละแต่สิ่งที่คุณปิงปิงพยายามพูดแต่นาง
1: ไม่
2: ยอมรับ
1: ใช่แต่นี่เพราะที่รู้สึกว่านางคุยไม่ได้เรื่องนี้เพราะนางไม่กล้าคุยกับแม่
0: พี่อันแอบคิดว่าผู้ชายมีสิทธิ์เข้าใจแต่พี่อันแอบคิดว่าแม่มีสิทธิ์ไม่เข้าใจเพราะแม่เนี่ยเป็นไมเซ็ตของเจนนั่นแหละ
1: แม่ไม่เข้าใจแน่แล้วลูกก็ดันไม่กล้ากับแม่ด้วยลูกไม่กล้าเผชิญปัญหา
2: และแอบคิดว่าเอามาเป็นแบบแอบมาไซโคให้ปิงปิงต้องยอมรับในที่สุดด้วยอะถ้าปิงปิงจะไม่เลิกกับเขาอะ
3: เ
1: พราะว่าเหมือนเขาทิ้งไม้ตายไปแล้วอะ
2: ใครก่อนเอาใครก่อนได้พี่ท่านกับพี่หอมใครต่อ
3: พี่หอมมาได้ค่ะ
1: พี่หอมไม่มีคำดีๆอย่างพี่อ่านเลยอะจริงๆพี่นั่งฟังพี่อ่านแล้วก็บอกเขาพูดดีมากเราพี่ไม่สามารถพูดอะไรแบบนั้นได้เลยเพราะถ้าถามว่าเขาจะเลิกมึงจะเลิกใช่ไหมอะไรอย่างงี้พี่อาจจะเป็นเบอร์นั้นไปเลยอะคือมันในมุมมองของพี่รู้สึกว่าไม่รู้ดิปิงปิงว่าแฟนปิงปิงอะพูดง่ายไหมล่ะกับแม่เขาอะ
3: เขาคงพูดได้นะคะแต่เหมือนเขาไม่อยากยอมรับว่าแม่เขาไม่แม่เขาผิดค่ะ
1: เขาไม่อยากยอมรับว่าแม่เขาผิด
0: ก็ไม่ต้องยอมรับก็ได้
3: มาให้หนูว่าหนูต่างหากที่เป็นคนเรื่องมาก
1: เขาเห็นไหมอย่างที่เติ้ลบอกเขาจะมาไซโคให้เรายอมมากกว่าไปจัดการแม่เขาถูกไหมล่ะฉะนั้นมันแล้วมันจะไปจัดการยังไงอ่ะก็นี่เมื่อเขาไม่อยากจัดการแม่เขาพี่ว่าคำพูดพี่อ่านดีแล้ว
0: นี่แต่งงานยัง
3: ไม่ค่ะตกลงกันว่าจะไม่แต่ง
0: ก็อย่าจดทะเบียน
1: อย่าเพิ่งมีลูกด้วย
0: อย่าจดทะเบียน
1: อย่าเพิ่งมีลูกด้วย
2: ซ้อนกว่านี้
3: ไม่น่ามีค่ะเพราะว่าแม่เขาก็พูดแปลกๆว่าอย่าเพิ่งมีลูกนะเขายังไม่อยากเลี้ยงให
1: ้แม่เขาไม่เอาเรา
3: ใช่ค่ะก็คิดว่าแบบนั้น
1: ใช่ฉะนั้นมันก็คือตอนนี้มันก็มีปัญหามันคือไอ้ปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้มีได้ไหมมีได้แต่คนกลางต้องยืนฝั่งเราประเด็นรอบเนี้ยคนกลางยืนฝั่งนู้นพี่ก็เลยไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงคำพูดดีๆเนี่ยเอาของพี่อ่านไปได้เลยยกทั้งก้อนเลย
2: จบแล้ว
1: พี่ไม่มีในหัวเลยว่าต้องหาตรงกลางระหว่างเธอกับฉันยังไงเพราะว่าผู้ชายไม่ได้ตรงกลางนะถ้าถึงขนาดพูดคำว่าเลิกกันไหมอ่ะมันคือริมแบบสุดๆเลยมันมีให้เลือกว่าปิงปิงยอมได้ไหมแค่นั้นเลยไม่มีช่องทางที่บอกว่าเรามาคุยกันตรงกลางไหมไม่ใช่เขายืนแล้วเขาเลือกคำตอบแล้วแล้วก็คือปิงปิงโอเคไหมแค่นั้นดีกว่าแต่ถ้าจะลองไปพูดกับพี่อั๋นแบบนั้นนะพี่ว่าได้นะหยิบคำพูดพี่อั๋นไปพูดเลยถ้าสุดท้ายแล้วยังยืนฝั่งนั้นอยู่เป็นแค่ปิงปิงเลือกเลยว่าเอาไม่เอาแค่นั้น
3: จริงๆก็เคยก็ลองคุยแล้วนะคะเขาเหมือนจะฟังแล้วก็เหมือนจะไปพูดกับแม่ให้แต่ว่ามันเป็นเหมือนการกระทำที่ไม่ได้อยากจะทำมากนักอะค่ะแต่ก็พยายามทำให
1: ้งั้นก็พูดแบบพี่อัดเลยก็คืออันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อตกลงระหว่างเรา โดยที่เราไม่ใช้อารมณ์ใช้น้ำเสียงแบบพี่อ่านเลยจริงๆมันดีมากเลยอ่ะ
2: ไปเปิดฟังอีกรอบนึง
1: เออแบบพูดอย่างใจเย็นพูดแบบผู้ใหญ่อ่ะเออพี่ว่ามันโอเคลองดูลองดูอ่ะพี่เติ้ล
2: พี่อ่ะคิดว่าน้องปิงปิงได้พูดไปแล้วด้วยซ้ำนะกับการที่เหมือนว่าตอนที่เล่าให้พวกพี่ฟังอ่ะพี่ว่าหนูเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วก็ได้พยายามอธิบายไปแล้วหนูเป็นคนรักอยากประคองความรักนี้ให้มันไปต่อได้อ่ะแต่ปัญหาคือเห็นด้วยแบบกับพี่หอมอ่ะว่าหนูพูดไปเท่าไหร่อ่ะฝั่งนู้นเขาฟังไหมอ่ะแม่ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะสำหรับพี่นะแม่เขาคิดว่าเขาคือ plus one ของแฟนปิงปิงการที่ปิงปิงไม่เอาเขาไม่ยอมรับเขาปิงปิงผิดสำหรับเขามีแค่นี้เลยว่าคือผิด
3: ค
2: ่ะปิงปิงจะทำถูกได้คือต้องยอมรับเขาด้วยซึ่งพี่กลัวเหลือเกินว่าสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่บ้านปิงปิงนั่นแหละพอถ้าไม่ยอมรับปิงปิงผิดทั้งที่ในความเป็นจริงอย่างที่พี่หันบอกเรามีสิทธิ์เลือกอะ
0: ทำไมเขาไม่อยากอยู่บ้านเขาอะพี่ถามทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่บ้านเขา
2: คิดที่เขาอยู่ตอนนี้
3: เขาพูดว่าเขาอยากอยู่กับลูกชายเขาอะค่ะที่พวกพี่ๆสาวเขาพูดมาว่าแม่อยากอยู่กับลูกชาย
0: แล้วบ้านเก่าเขาอยู่กับลูกสาวเหรอ
3: ไม่นะคะเขาอยู่กับหลานนะคะแต่เขาอยากเอาหลานมาเรียนในจังหวัดที่หนูอยู่กัน
2: คือมันก็
0: ออกแปลว่าถ้ามาเขาจะเอาหลานมาด้วยเหรอ
1: เขาเอาหลานมาทุกครั้ง
2: เขาเอาหลานมาด้วย
1: เขาไม่มาคนเดียว
3: เขาบอกว่าไม่ชอบพี่เขยของพี่สาวค่ะแฟนของพี่สาว
0: สรุปเขาชอบใครบ้างนอกจากลูกเขาอะ
3: นั่น
0: เองค่ะถ้าไม่งั้นง่ายๆเลยก็บอกแฟนเราดิเธอก็ซื้อบ้านให้แม่ดิบอกพี่น้อง
3: เขาเคยพูดนะคะเขาเคยพูดที่เขาไม่อยากกู้ร่วมเพราะเขาอยากจะเอาเครดิตไปกู้ซื้อบ้านกับพี่สาวเขาเนี่ยแหละค่ะ
2: อ้าวทำไหมล่ะ
0: เออก็ทำ
1: ก็ซื้อบ้านแม่ค่ะ
2: ใช่ก็อันนี้เป็นอีกออปชั่นนึงเสนอเขาว่าไม่มีปัญหาซื้อบ้านเองแล้วก็ให้แม่มาอยู
0: ่
2: เพราะว่าแต่ว่าเห็นด้วยกับพี่อันว่าปิงปิงต้องชัดเจนเลยนะว่าไม่มีทางที่แม่จะมาอยู่กับเราได้แบบมาอยู่เลยอ่ะปิงปิงไม่โอเคแล้วถ้าวันนั้นเขาบอกให้ปิงปิงเลือกพี่ว่าปิงปิงก็ต้องเลือกแหละเพราะถ้าปิงปิงยอมก็แม่มาอยู่แน่นอนเลยไม่มีทางที่เขาจะไม่มา
1: ให้เขาซื้ออีกหลังนึง
2: เออไม่งั้นก็ต้องมีออปชันนี้ว่า
1: แล้วก็แบ่งลูกเราอ่ะแบ่งผู้ชายเราให้ไปนอนเขาบ้าง เออ เขาก็คิดถึง
3: ค่ะ
2: สุดท้ายถ้าปิงปิงคิดว่าอยากจะพูดกับเขาอีกพี่ว่าลองก็ด้วยเหตุผลเนี้ยแต่ว่าด้วยอย่าใช้อารมณ์นะก็บอกว่าเอออย่างน้อยวันนั้นที่เราขอไปอ่ะบ้านเธอก็ตัดสินใจให้เราเลือกที่จะแบบกู้คนเดียวจ่ายคนเดียวทุกอย่างเธอก็รู้เพราะฉะนั้นต้องเคารพสิทธิ์ตรงเนี้ย
0: วันนั้นฉันก็เคารพเธอนะ
2: แต่เธอก็ต้องเคารพในจุดเนี้ยว่าเ
0: ออ
2: มันไม่ได้จ้ะ
3: จริงๆหนูก็แอบคิดว่าหนูพูดไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะเหลือแค่ให้เขากลับไปอยู่กับแม่เขา
1: พี่ขอโทษนะพี่ทำให้ปิงปิงอารมณ์ขึ้นหรือเปล่า
3: ป่ะ
2: แต่ว่าแค่พี่ว่าลองดูก็ลองก่อนอย่าไปแบบว่าตัดแบบว่าเออหักเลยพี่แต่ว่าปิงปิงชัดเจนว่าเออเราให้ได้เท่าไหร่เท่าที่เราแฮปปี้ด้วยแล้วลองดูซิว่าครั้งนี้เขาจะเรียกยังไง
3: ค่ะ
1: หรือไม่ลองปล่อยลูกชายไปนอนบ้านแม่บ้างให้เขาหายคิดถึง
3: เขาไม่ไปนะคะเห็นเขาพูดว่าเขาจะไปเองจะไปเองแต่เขาก็ไม่เคยไปไหนสักที
2: เขาบ้านจริงๆมันสบายแล้วพอโอเคนะพิงพิงเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยเนาะสายเนี้ย
3: ค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ่ะเบรกก่อน
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาไปสุดท้ายนะจ๊ะ
1: เอองานแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยเออ
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Donate Cheese Ball ชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: M 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
9: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
10: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 to 04:00ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีครับผมฝนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนดูใจแมว
8: กลับมาแล้วค่ะกับพุทโธพุทโธค่ะอย่าลืมโทรนะนะคะ
9: ถ้ามีอยู่ก็ทำเสียงสวยส่งท้ายเงี้ยหรอ
8: ปากกามันขึ้นลงพี่อ่ะ
10: อะไรแต่ยังไม่หายหรอ
8: คือบอกมันต้องนัดหมอ
10: มันจะหายแล้วนะสายต่อไปนะคะน้องเป่าค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ปอบเข้าวงการละครจีนแนวตั้งไหมคะ
11: ตัวหนูไม่ค่อยเข้าพี่แต่แม่เข้าฉ่ำเลยเพราะว่าพระเอกมันหล่อเบอร์
10: ความสุขเนาะของคุณแม่เนาะ
11: ใช่ดูทุกวัน
10: เปล่าๆชวนมาปรึกษาเรื่องนี้ป่ะคะ
11: ไม
10: ่โอเคอายุเท่าไหร่คะเปล่า
11: ๆอายุ34ค่ะ
10: 34นะมีอะไรเอ่ยวันนี
11: ้หนูแค่แบบอยากจะมาเล่าเรื่องแบบประมาณว่าวันเกิดหนูไม่มีคนมาอวยพรวันเกิดหนูเลยพี่แต่แบบของคนอื่นนี่หนูอวยพรแบบเกือบทุกคนที่มันแบบเด้งขึ้นในโซเชียลอย่างเงี้ยพี
10: ่หรอ
9: และคนเหล่านั้นที่หนูอวยพรเป็นใครอะคะ
11: เป็นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องเป็นเหมือนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยพี
8: ่สนิทไหมล่ะ
11: ก็สนิทนะมีไปเที่ยวกันแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ่อยแล้วก็เจอกันบ่อยก็ยังคุยแชทคุยอะไรกันบ่อย
9: อ
11: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ไม่มีคนอวยพรนี่คือเพิ่งมาเป็นปีนี้หรือว่าก่อนหน้าก็เป็นคะ
11: ปีนี้มันเพิ่งเป็นอ่ะพี่ปกติหนูแบบเป็นคนติดโซเชียลอ่ะพี่ก็แบบเล่น IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นตลอดเวลา
10: แล้วเราลงไหมเราลงรูปเราไหมว่าเออวันนี้วันเกิด
11: ใช่ใช่ใช่ปกติมันจะต้องลงแบบวันนี้เป็นวันเกิดเราอย่างงี้ใช่ไหม
9: อ๋อแล้วจริงเหรอ
11: เหมือนมีช่องให้คนอื่นมากดเหมือนสามารถพิมพ์อวยพรเราได้แล้วเราก็จะเห็นคนเดียวอะไรเงี้ย
10: ค่ะ
11: แต่มีเพื่อนใน IG ประมาณ300คนเราเคยไปอวยพรไปแล้วประมาณ50คนสมมุติแต่มีมาอวยพรหนู2คน
8: หนูลงไปเมื่อไหร่
11: ลงวันเกิดเลยลงเที่ยงคืน
8: ลงเที่ยงคืนไม่ใช่หมายถึงว่านับจากวันเนี้ยรูปนั้นนานยัง
11: ก็ลงวันเกิดที่ผ่านมาเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ต้นหอม
8: อ๋อเป็นเดือนแล้วแปลว่านิวฟีดน่าจะขึ้นแล้ว
10: แต่ช่วงนี้มันปิดการมองเห็นสุดๆนะ
8: ถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะเห็นแบบ
10: ไม่แต่มันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนกันว่าเขาชอบมาดูของคุณเป่าๆได้เปล่า
11: ประเด็นคือเราสามารถกดดูได้ใช่ไหมพี่ว่าใครแบบมาดูสตอรี่เราอะไรเงี้ยแล้วแม่งเป็นคนที่เราเคยไปอวยพรด้วยแล้วแต่แม่งไม่มาอวยพรเรา
10: เอาเหรอเอาเขามาดูสตอรี่ด้วย
11: แต่อย่างสมมติมีเพื่อนยกตัวอย่างรุ่นน้องเนี้ยเราเคยถ่ายรูปด้วยกันบางทีมันเกิดเขาหนูก็จะแบบอวยพรพี่ต้นของคิดออกไหมแบบเราอวยพรเราติดแท็กเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเอารูปเราไปโชว์บนแท็กเขาอีกทีนึง ว่าเราอวยพรเขาอย่างเงี้ยเขาก็เอาขึ้นนะพี่แต่พ่อของหนูเขาไม่เห็นไม่มาแบบอวยพรเลยแบบนี้ดิแบบเราก็งงอ่ะ
8: เราลงเที่ยงคืนได้ปะเขาหลับแล้ว
10: แ
11: ต่ว่าทั้งวันมันก็ยังมันต้องเห็นป้ามันก็จะมีขึ้นว่าแบบเราลงสตอรี่นะ
10: คือเข้ามาดูไงแต่ว่าไม่
11: แต่เขาเข้ามาดูไงพี่
10: แต่ว่ามันก็มองว่าดูเสร็จแล้วอาจจะอวยแล้วต้องไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็ลืมไปเลยอะไรเงี
8: ้
10: ยเยอะไหมล่ะที่เขามาดูเราไม่อวยเลยค่ะเขามาดูกันกี่คน
11: หลายคนอยู่นะพี่ก็เราก็ไปไล่ดูเนาะแบบใครมาดูบ้างวะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นคนที่เราแบบอวยพรคนที่เราสนิทด้วยนะมันก็เศร้าๆอ่ะเขาไม่มาอวยพรเรา
8: แล้วทำไมเราไม่ขึ้นว่า
10: อวยพรฉันหน่อยไหม
8: มึงลืมเปล่าวันเกิดกูทำไมไม่มีใครอวยพรลืมอวยพรวันเกิดหรือเปล่า
11: หนูก็ไม่ทักอย่างนั้น
8: ไม่ขึ้น IG เราขึ้นโดยที่ขึ้นเป็นโพสอ่ะหนึ่งอัน
11: อ๋อ
10: ให้แบบ
8: ลืมอวยพรวันเกิดกูหรือเปล่า
10: ขำๆแบบเงาเนี้ย
8: แล้วลองดูดิว่าขึ้นอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันจะเข้ามาเม้นเองเพราะว่ามันอาจจะลืมได
11: ้ได้เดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าพี่มันผ่านมาแล้วเดี๋ยวหนูจะลองทำดูถ้าปีหน้าไม่มีใครมาอวย
8: ไม่ต้องแคร์เราจะทำคืนไหนก็ได้คือกูความรู้สึกกูยังอยู่คาอยู่เมษาค่ะ
11: ได้นะ
8: ได้
11: เด
8: ี๋
11: ยวหน
8: ู
11: ลงเลิศ
8: ใ
11: ช่มันก็แบบทำไมแบบบางทีเรานั่งแต่งรูปเป็นชั่วโมงเลยนะพี่แบบเราจะแต่งรูปเขาอะไรเงี้ยไม่มีใครมาจริงๆอ่ะวะอย่างเงี้ย
8: ลืมอวยพรวันเกิดหรือเปล่าแล้วก็เขียนแคปชั่นว่ากูแต่งรูปเป็นชั่วโมงเลยนะอวยพรหน่อยแซ่อะไรเงี้ยและปอจะไม่เก็บแบกความรู้สึกเนี้ยไปตลอดมันจะคลายคลิกเดียว
10: อ่ะแล้วถ้าถามแบบนี้ถ้าปอลงว่าอวยพรกันหน่อยสิมั้ยแล้วเงียบกันอีกอ่ะ
8: ก็อีกโพสต์นึงว่าขออนุญาต unfollow เพื่อนที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะคะและอีพวกเนี้ยจะหวงสิทธิ์ของตัวเองมากมึงลองดูถ้ามึงฆ่าใครสักคนนึงขึ้นนะขออนุญาต unfollow เพื่อนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะอีพวกนี้จะหวงเก้าอี้นะก็ยังอยู่นะจริงๆกูเห็นอยู่ทุกโพสต์อ่ะถ้าเพื่อนโพสต์อย่างงี้ปุ๊บนะคนแบบโดได้ engagement ดีนี่คือไพ่ใบสุดท้ายละ
11: ไม่เพราะว่าแบบหลังวันเกิดใช่มั้ยพี่ต้นหอมหลังวันเกิดเราอ่ะเขาก็ยังทักมาพี่มามพี่เปล่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้าไปเที่ยวกันมาเอ้าสรุปมึงยังเห็นกูใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงดีอ่ะ
8: ก็โพสแล้วแหละ
9: แล้วถ้าในทางกลับกันเขาอวยพรแต่เขาไม่ถามว่าทำอะไรอยู่แล้วสบายดีไหมไปเที่ยวแล้วไม่ชวนหนูแฮปปี้กว่าเหรอ
11: ก็พอๆกัน
8: ยี่เปาอายุเท่าไหร่นะ
10: 34แต่
8: ชิบหาย34มึงยังแคร์ครับว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย
10: ์เหรอเธอมันก็แคร์ได้
9: พี่อ่ะรอจะพูดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบแต่ละคนมันก็
10: มันไม่เหมือนกัน
9: มันไม่เหมือนกัน
10: เพราะว่าเป่าก็รู้สึกว่าเอ้ยแหมเรายังไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเลย
8: เพราะว่าเป่าๆอ่ะให้ความสำคัญกับคนอื่น
10: ใช่
8: ทีนี้พอถึงวันเกิดตัวเองก
10: ็
8: เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญใช่ไหม
10: ก็คือว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
8: ก็เรียกร้องสิมันเรียกร้องได้โพสเลย
11: ได้เดี๋ยวหนูจะโพสคืนนี้เลย
8: ใช่เพราะคืนนี้ดึกไปป่าวพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องไทม์ด้วยใช่ใช่บนเป้าหมายคือเราต้องให้หวังผลนี่ป่าวมึงแท็กมากูจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มึงเอง
10: เดี๋ยวให้พี่หอกเปิดก่อน
8: ใครไม่แฮปกูแฮป
10: ให้บอกไปเปิดเดี๋ยว
8: แท็กมาเลย
11: ได้เดี๋ยวหนูไปแท็กพี่ต้นหอม
8: เห็นไหมว่าข้อดีของการที่ไม่มีใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยแต่ว่าได้ต้นหอมไปแฮปปี้เบิร์ธเดย
10: ์
8: ป
10: ่
8: ะเพราะถ้าเกิดมีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอก็จะไม่โทรมาในรายการ
11: ใช
8: ่ชีวิตกูแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนน้อยเหมือนกันเพราะขี้เกียจลืม
10: ไม่งั้นพี่ถามอย่างนี้หน่อยแล้วในกรุ๊ปไลน์เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มั้ยคะหรือมีคนโทรมาหาเราไหม
11: ก็มันเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราเจอตัวกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็มีแฮปอยู่แล้วคนในครอบครัวก็แฮปอยู่แล้วเป็นปกติ
10: พ
11: ี
10: ่ว่าบางทีแบบในโซเชียลมันก็โลกเสมือนจริงกับเป่าๆ มันไปแบบแบบไปซีเรียสกับมันมากๆบางทีพี่ว่ามันก็ไม่ดีนะ
11: มันก็แบบมีความโกรธแทนนะแบบได้ไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้ากูจะไม่อวยพร
9: คือ
11: มีความแค้นอยู่ในใจ
9: คือถ้าป๊าป๊าพูดทั้งหมดนี้เล่นๆนะพี่อาจจะโอเคนะ
10: แต่ถ้าจริง
9: แต่ถ้าเราถือสาเรื่องนี้ขนาดนี้จริงๆพี่ว่า พี่ว่าเราทุกเองนะเราทุกเองทุกแล้วทุกกับเรื่องไม่เป็นไม่เป็นสรณะอ่ะเข้าใจไหม
8: แต่เราอยากมีค่าพี่อ่านไม่เข้าใจ
9: อย่าให้ค่ากับเรื่องแบบนี้เข้าใจเหมือนอย่าให้ค่ากับยอดวิวยอดไลค์เหรอ
10: ไม่ตอนแรกที่ถามแบบนี้คือห่วงไงว่าในชีวิตจริงเปล่าก็ครอบครัวก็ไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่มีใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้าวก็ยังมีแสดงว่าก็เรื่องปกติเพียงแต่ว่าคนโซเชียลที่เปล่าๆแบบไปคาดหวังว่าเขาจะให้กับเท่ากันมาเออมันไม่มีอะไร
8: ก็มันได้หน่อยอ่ะเนาะเราต้องการเราอยากได้เยอะๆป้าเราให้เยอะอ่ะ
11: ให้เราให้เยอะแต่ว่าไม่ให้เรากลับมาดี
8: เออเดี๋ยวพี่ให้
10: ได้เดี๋ยวพอพี่หอมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคนมันก็จะแห่ตามอีกเปล่าๆก็จะคิดอีกว่าคนพวกนี้มันจริงทั้งหมดอีก
8: เอ้ากูซวยอีกเปล่าๆเอายังไงเนี่ย
10: นึกออกไหม
8: เอางี้เอางี้
10: ระวังนะ
8: เอางี้หล่อนขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะดูให้สักพักนึงฉันจะเข้าเป็นไม้ท้ายอย่างเงี้ยเอ้ยอาจจะฉันเป็นดักว่าคือถ้ามันไม่มีใครจริงๆอ่ะเออก็เดี๋ยวกูเข้าจัง
11: เดี๋ยวพี่ต้นหอมเข้า
8: เออจังหวะนั้นกูจะอินเสิร์ตเข้าไปเลย
10: เข้าช้อนเดี๋ยวช้อน
8: เอออย่างเอออย่างน้อยมีตอห่อและสแตนบายรับหน้าที่สแตนบายเออ
10: ได้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับเปล่า
9: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
11: คุณค่ะขอบคุณพี่หอมพี่อั๋นค่ะ
8: ค่ะ
10: เปล่าเป็นงอนเด็กมันไม่ได้ฟังรายการ
8: เปล่าเปล่าฉันเกิด25ตุลานะ
11: เออแล้วหนูจะไปนะ
8: เออนี่ไง
10: ค่ะขอบคุณค่ะเปล่าเปล่า
11: ขอบคุณค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: เอาเป็นสายที่เมดไมเดย
10: ์เอาจากเป่าปามาหมวยเล็กบ้างนะคะสัตว์สุดท้ายของเรานะหมวยเล็กสวัสดีค่ะหมวยเล็กขาดูละครจีนเอาตั้งไหมคะ
12: ดูแบบผ่านๆนิดนึงค่ะในต
10: อเหตุผลที่ไม่ดูเพราะอะไร
12: เออเพราะว่าสั้นดีค่ะใช้เวลาน้อยดูแบบแป๊บเดียว
10: กระชับ
12: ในเรื่องกระชับ
10: ใช่
8: ค่ะหมวยเล็กอายุเท่าไหร่คะ
12: อายุ27ปีค่ะ
8: วันนี้มีอะไรเอ่ยมา
12: วันนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถในห้างเลยค่ะพอดีว่ามีประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างงงก็เลยอยากจะมาถามพี่ๆทั้ง3ว่าคิดเห็นยังไงนะคะ
9: ค่ะ
12: ก็คือว่าเวลาเราไปจอดรถที่ห้างอะค่ะยิ่งเป็นแบบห้างกลางกรุงเทพเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็ยิ่งหาที่จอดรถยากมากทีนี้อะค่ะพอเราอะค่อยๆเราล็อกไปดูทีนี้เราเริ่มจะเห็นคันข้างหน้าเริ่มตีไฟแล้วแวบๆแวบๆเราก็เลยอุ้ยดีใจมากเลยนะจุดนี้ก็เลยแบบพยายามแบบเหมือนตีไฟรอแต่พอดีรถคันนั้นนะคะก็ออกปุ๊บเราก็เตรียมอาจจะโยกและก็ถอยแต่ปรากฏว่าเราเห็นรถคันข้างหน้าค่ะที่แบบเลยช่องจอดเราไปแล้วช่องจอดที่เราจะเข้าไปแล้วอะค่ะเหมือนเขาก็ตีไฟเหมือนกันในใจก็คิดแล้วว่าแบบเอ๊ะเขาจะถอยเข้าแต่ในใจก็คิดว่าเฮ้ยแบบคนปกติหรือ common sense ของเราเองอะค่ะเราจะไม่จอดรถรอเลยช่องจอดเราจะจอดก่อน
10: หมายว่าพอเขาเลยไปแล้วเขาก็คือจะเสียสิทธิ์ช่องนั้นที่เขาเลยไป
12: ต่อให้เลยแบบระยะแบบ1คันเขาก็จะเสียสิทธิ์ทีนี้แบบเราก็เตรียมถอยแล้วแต่คันข้างหน้าก็คือแบบโหเหมือนแบบรีบถอยมาแรงแล้วก็มีคนลงมาจากรถแบบเหมือนมาวีนเลยแบบชี้หน้าด้วยภาษามือแบบเราไม่ได้ยินเสียงนะแต่แบบโอ้โหอารมณ์เขาออกมาว่าฉันจองที่ตรงนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกตกใจว่าเอ๊ะใครเขาหรือเราผิดแบบนี้ซึ่งเราก็ยังรู้สึกว่า common sense การแบบรอที่จอดรถก่อนช่องจอดน่าจะใช่แต่แบบพอเขาวีนอย่างนี้เราก็เลยโอเคไม่สู้ก็แบบไปเลยก็เลยอยากจะถามพี่ๆว่าถ้าถึงพี่ๆจะแบบว่าคิดว่า
10: ไหนถูกใช่ไหมคะคิดว่าใครจะได้จอดช่องนั้น
8: ตอนที่หมวยเล็กกำลังจะจอดอ่ะเห็นรถคันหน้าแล้วไหมคะหรือว่าไม่เห็นเลยไม่ได้เห็นเลย
12: มันก็จะมีเหมือนแบบคนชะลอหาที่จอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจอด
8: เหมือนต่อแถวกันมาเหมือนต่อแถวหาที่จอดกันมารถติดอยู่
10: ไม่แล้วคันนี้เขาเลยไปไกลขนาดไหนเพราะเมื่อกี้เหมือนได้บอกว่ามันแค่ข้างหน้านิดนึงเขาเลยไปหลายช่องไหมคะ
12: จริงๆเขาเลยไปประมาณแบบคันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เขา
8: คือเขาขับเลยไปเขาไม่ได้จอดรอใช่ไหม
10: หรือเขาไปตั้งจอดรอ
12: ยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนกันนะอารมณ์นั้นแต่เหมือนแบบว่าเราก็แบบเหมือนมัวแต่ดีใจกับการที่จะแบบอุ้ยได้ช่องจอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบเห็นจังหวะรถคัน ที่เราจะเข้าออกเราก็เพิ่งเห็นว่าอ้าวเขามีแวบๆไฟรออยู่ข้างหน้
8: าเขารอเขามาก่อน
10: ไม่งั้นน่ะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ว่าเขารออยู่แต่หมดเล็กไม่ทันสังเกตเห็น
12: แต่ว่าก็เลยแบบเออสงสัยว่าแบบเออแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเลยช่องจอดไปแล้วเราก็จะแบบโอเคแบบต่อให้เลยไปนิดนึงเราก็จะไปเลยเพราะเราจะเห็นว่าคันหลังอ่ะมันจะต่อแบบค่อนข้างชิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เขาอาจจะหลบไงคะเขาอาจจะหลบเพื่อให้รถคันนั้นออกแล้วเขาค่อยเข้า
10: ใช่มันต้องดูว่าเขาเออเขาขับผ่านไปเลยหรือว่าที่เขารอคันนั้นนั่นแหละเพราะเขาเห็นเหมือนเราเหมือนกันไงแต่หมวยเล็กไม่ทันสังเกตเท่านั้นเอง
12: โอเคค่ะ
8: อย่าไปเก็บมาใส่ใจหมวยเล็ก
12: ก็เลยแบบว่าอยากถามแบบเออทั่วไปว่าแบบเออคิดเห็นยังไงการเผื่อแบบว่าอ๋อโอเคถ้าเจอครั้งหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบอาจจะแบบว่าสามารถทำได้อะไรอย่างนี้
8: ถ้าสมมติคันนั้นจะออกพอดีอ่ะแล้วเราเหมือนขวางทางรถที่เขาจะออกอ่ะบางคันก็จะขึ้นหน้า
10: ไปก่อนใช่ไหม
8: ขึ้นหน้าเพื่อให้คันนั้นออกก่อนแล้วเขาจะได้เข้าเขาอาจจะรอ
9: พี่ว่ามันแล้วแต่สถานการณ์เนาะสมมติว่าเขาเลยไปแล้วจริงๆแล้วเขาเบรกเอียดแล้วถอยอันนี้พี่ว่าไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขามาปุ๊บแล้วเขาเห็นแล้วเขา
10: เออ
9: เลยไปข้างหน้าเพื่อที่จะชิดซ้ายหรือขวาพอดี
10: เพื่อหลบให้เขา
9: เพื่อเคลียร์ถนนให้คนข้างหลังไปได้อันนี้พี่ว่าเขาไม่ผิด
10: เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะรออันนั้น
12: โอเคค่ะก็เลยว่าเออได้เปิดมุมมองเพราะว่าแบบปกติไม่เคยทำปกติจะรอแบบก่อนช่องจอด
8: ก็เลยโอเคมันมีหลายสถานการณ์นะคะบางทีอย่าง
10: บางทีมันมองขวาแล้วมันซ้ายอุ้ยซ้ายมันออกพอดีแล้วมันแบบ
8: มันมีอย่างหอมเคยเจอหอมกำลังจะขึ้นและไอ้รถข้างหน้าเนี่ยออกพอดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีรถที่รออยู่แล้วแล้วหอมไม่เห็นเพราะว่าเรากำลังจะขึ้นเหมือนวนไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะแต่พอเราเห็นรถมันจอดอยู่ข้างหน้าเราอ่ะจะออกอ่ะเราก็จอดรอแต่จริงอ่ะมันจอดรอสองคันซึ่งสองคันนี้ไม่เห็นกันมันก็เป็นไปได
9: ้หรืออ่ะของพี่อันเนี่ยเคยขับแล้วก็มันมีรถที่แบบเหมือนจะลักษณะอย่างเงี้ยคือเราเลยไปแล้วนิดเดียวตลอดพอกันให้เราเข้าใจปะกันแล้วก็มองเราแล้วบอกว่าไปขับวนมาเพียก็เลยไปวนมาใหม่แต่จังหวะที่ไปวนมาใหม่อ่ะมีคนมา
10: เสียบ
9: อยู่ตรงนั้นแล้วตลอดพอไม่สื่อสารให้เรา
10: อันนี้ตลอดพอโดนค่ะ
9: เออรปภไม่สื่อสารให้ก็เลยเหมือนกับว่าเรามาทีหลังแต่ทำไมเรามาอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่
9: ต่อให้เป็นแบบนั้นนะพี่ยังรู้สึกว่าพี่ไม่เสียแรงที่ต้องลงไปด่ารปภเลยพี่ก็ว่าเออถ้าอยากได้มากก็ไปเดี๋ยววนก็ได้เดี๋ยวก็มีที่ไหมคือก็ช่างมัน
8: ก็คือความเออเลอร์ของคน
9: มันมี
10: ค
9: ิวมันเออเลอร
10: ์คือถ้าวันนั้นเราไม่ได้รีบมากไม่ได้แบบมีสถานการณ์คอขาดบาดตายก็
9: อย่าไปถือสา
10: ก็ถ้าเออถ้าจะมันจะต้องแลกเดี๋ยวถ้าทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยก็
8: มันไม่คุ้มเราเราคิดซะว่าอีเยนั่นที่ลงมาด่าเราอ่ะอาจจะเป็นบ้าแล้วเขาสามารถทำลายร่างกายเรา
10: ได้
8: จนเราพิการได้
10: เขามีปืนอยู่ในรถความไม่ยิงเราได้มันไม่คุ้ม
8: ฉะนั้นหมวยเล็กรอดมาโอเคแล้ว
12: จริงๆก็ถ้าเจออีกก็คงไม่สู้ค่ะก็อ่ะวนไปไม่เป็นไร
9: ไม่คุ้มสู้
10: เพื่อที่จอดรถอ่ะไม่ต้องพี่ว่า
8: ให้เขาไป
9: คือจะออกรบต้องเลือกสนามรบนิดนึงนะเอาจริงๆ
8: ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ฝั่งเขาอ่ะ
9: สมมติว่าเราจะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งอ
10: ่
9: ะ
10: ต้องดูก่อน
9: ต้องคุ้มทะเลาะเข้าใจป่ะต้องคุ้มทะเลาะหน่อยว่าโอ้โหนี่ถ้าเราทะเลาะกับใครอยู่วะเนี่ย
8: มันจะเดินที่จอดรถเอง
10: แต่มัน
8: เ
10: มียนี้ที่จะรีเช็คเดินมาจองอ่ะไม่ได้ถูกไหม
9: อ่ะพี่อันคิดว่าการเดินมาจองไม่ได้
8: อ
9: ัน
8: นี้ทุเลศ
10: ต้องรถอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ให้เดินมาจองก่อน
8: แล้วยังมีคนทำอยู่เลยในปัจจุบัน
10: ใช่ไหมเออพอตอนแรกคิดว่าม
8: ันอุบาทมาก
10: ไม่ได้
8: เออถ้าใครเคยจองมึงอย่าทำนะหยุดนะมันอุบาททุเลศ
10: ต้องรถแถวนั้นต้องรถตรงนั้น
8: เราทำเสียงให้เป็นลิงโทนก่อนอย่ายืนจองที่จอดรถมันทุเลศ
9: อ่ะพี่อันมีคำถามแล้วพี่อันถามหมวยเล็กด้วยแล้วถามพี่เติ้ลถามพี่หอมด้วยถ้าสมมุติว่าเราขับรถไปรปภ.โบกให้จอดในที่คนแฮนดิแคปหรือคนพิการรปภ.เป็นคนโบกให้เราจอดเราจอดปะ
8: ก็จะถามว่าม
10: ันต้องถามว่าทำไมถึงให้โบกทำไมถึงโบกให้จอดตรงนี้อ่ะ
8: ตรงนี้มันจอดได้หรอคะเขาก็จอดกันทั้งนั้น
10: จะถามก่อนนะเพราะว่าม
9: ันถ้าสมมุติว่ามันมี2ที่เขาโบกให้เราจอดที่นึง โดยไม่อนุมานว่าเขาเห็นว่าเป็นต้นหอมหรือเป็นพี่อั๋นนะเราไม่อนุมานว่าเขาให้เพราะว่าเห็นหน้าว่าบังเอิญรู้จักเราหรืออะไรเงี้ยเอาว่าเป็นใครก็ได้ถ้าเราพอโบกให้จอดในที่แบบนี้เราจอดปะ
10: หนูจะรีแอคเรื่องการเช็คก่อนว่าทำไมถึงแบบมันจอดได้เหรอหนูจะถาม
8: ใช่แล้วค่ะว่ามันจอดได้
10: หรือว่าจะถามอันนี้ว่ามันจอดได้เหรอ
9: ถ้าเขาตอบว่าได้ครับ
8: เลี้ยวเลย
9: เพราะว่าพี่อ่านเคยทั้งจอดและเคยทั้งไม่จอดแล้วก็ยังอยู่ในความรู้สึกนี้ว่าก็มันน่าจะเป็นสิทธิ์ขาดของรปภไหมเข้าใจป่ะแต่อีกด้านนึงก
8: ็ความเป็นดารานี่คือดับเบิ้ลเลยนะ
9: เออแต่บางครั้งเราเดินกลับมารปภคนนั้นไม่อยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะ
10: ใครเห็นขึ้นมา
9: แล้วเราก็เดินมาแบบแขนขาสบายมากเลยแล้วก็เราก็ไม่สามารถเดินไปบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกให้เราอะไรเงี้ยเราก
8: ็อ๋อหนูใต้คำตอบแล้วไม่จอด
10: เพราะว่า
8: เพราะหนูเป็นดาราม
10: ันจะโดนมันจะ
8: เป็นคนธรรมดามันไม่ใส่ใจไม่เก็บหรอกเป็นดารามันคือตั้งป้อมไว้แล้วว่าม
10: ันจะโดน
8: ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์พวกเราอ่ะติดลบเป็นดาราติดลบอ่ะหนูได้คำตอบแล้วหนูไม่จอดไม่เป็นไรค่ะหนูกลัวดราม่าจะตอบอย่างนี้เลย
10: เพราะมันไม่คุ้ม
9: วนไป
8: เพราะว่ายามาเห็นแล้วเป็นต้นหอมแล้วกูเกลียดมึงเราต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วย
10: คิดซ้อน
8: คิดซ้อน
10: ยามา
8: ใครมันจะมาดีกับเราโอ้โหคิดซ้อนเลยแล้วเราคนเกลียดในระดับหนึ่งเลยว่ะอย่างนี้ไม่ต้องคิดอย่างนี้แล้ว
10: โชคดีหนูไม่มีรถนะ
8: เขาบอกต่างประเทศผิดกฎหมายด้วยนะ
9: คงแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ประเทศนะ
8: นี่เราจะหมวยเล็กจะทำให้ที่จอดรถเป็นประเด็นนะวันน
10: ี้หมวยเล็กสบายใจนะ
13: ไปแล้วค่ะ
8: โอเคขอบคุณค่
10: ะสวัสดีค่ะสรุปโพนะคะเหตุผลที่ทำให้คุณเข้าวงการละครจินเนี่ยตั้งนะคะเรื่องสั้นกระชับเข้าใจง่าย 40% ค่ะเข้าถึงง่ายดูได้ทุกที่ทุกเวลา 39% ก็คือโอเคเป็นความสะดวกสบายเน
9: า
10: ะ
9: มีให้เลือกดูฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน 15% และโปรดักชันกับนักแสดงดี 6%
10: ตามที่พี่หอมแจ้ง
9: เพราะจริงๆโปรดักชันกับนักแสดงในละครแนวตั้งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนะ
8: เขาเป็นหนังทุนต่ำอยู่แล้ว
10: มองข้ามไปเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่อั๋นนะคะ
9: ยินดีครับ
10: ขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะอาทิตย์หน้าพุธหน้าปะปิเพื่อกลับมาเหมือนเดิมพี่หอมก็อยู่โอเคแฮปปี้เจอกันใหม่ครบ3คนนะคะกับ
8: พุทท็อก
9: พุทโธอ
10: ย่าลืมโทรนะบาย
9: บาย
14: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
15: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
16: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
17: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM Fandom Live
1: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
2: yeah.
1: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: ินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเนมาตบหน้าลูกชายโรบินโญที่สนามซ้อมเพราะถูกเลี้ยงบอลผ่านโดยสื่อบราซิลรายงานว่าเนมาซูเปอร์สตาร์บราซิลมีปากเสียงกับโรบินโญจูเนียร์ลูกชายของโรบินโญในแคมป์ฝึกซ้อมของซานโตสโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมสำหรับนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมพาเมราสโดยทั้งคู่ถูกตัดชื่อออกตามรายงานระบุว่าเนมาหงุดหงิดหลังถูกโรบินโญจูเนียร์เลี้ยงบอลผ่านก่อนทั้งคู่จะเถียงกันและมีการผลักกันแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเห็นเนมาตบหน้าโรบินโญจูเนียร์จนล้มลงอีกด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาคลี่คลายลงหลังจากเนมาขอโทษโรบินโญจูเนียร์โดยยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากเนมาเปรียบเสมือนพ่อทุนหัวของโรบินโญจูเนียร์แหล่งชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
5: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง
6: EFM
5: แนวครับ
6: Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันพุธ
2: แสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: พุทธทพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแวบนึงที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
7: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
8: ๆพุทธทอพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีครับผมเปรม PNV ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon,

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: กกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้ส่อแววอยู่ยากกับเรอัลมาดริดหลังมีรายงานข่าวว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างทำตัวห่างเหินเนื่องจากไม่พอใจพฤติกรรมของเจ้าตัวโดยเลเกฟสำนักข่าวได้รายงานว่าบรรดานักเตะราชชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งลาลิก้าสเปนต่างมีความรู้สึกไม่พอใจในพฤติกรรมของเคลียร์เอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโดยรายงานระบุว่าเหล่านักเตะมาดริดต่างไม่ชอบในทัศนคติที่เห็นแก่ตัวของเอ็มบัปเป้ทั้งในและนอกสนามแถมยังมีกรณีที่แข้งรายนี้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆส่งผลให้แต่ละคนพากันทำตัวห่างเหินจากดาวเตะแดนน้ำหอมโดยตัวอย่างพฤติกรรมที่เอ็มบัปเป้สร้างความขุ่นเคืองให้กับเราเพื่อนร่วมทีมนั้นก็มีการแสดงความไม่เคารพต่อเจ้าหน้าที่สโมสรระหว่างการฝึกซ้อมหรือมาร่วมมื้อกลางวันกับทีมสายถึง40นาทีแต่สโมสรก็ไม่มีบทลงโทษอะไรเลยขณะที่ฝั่งเอ็มบัปเป้นั้นรายงานก็ระบุว่าแข้งรายนี้อาจเจตนาตีตัวออกห่างจากสโมสรเช่นกันโดยดาวยิงวัย27ปีอยากเว้นระยะห่างจากทีมผู้ฝึกสอนและห้องแต่งตัวให้มากขึ้นรวมถึงยังเฝ้ารอวันที่มาดริดแยกทางกับอัลบาโรอาเบโลกุนซือคนปัจจุบันไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
9: EFM News
11: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีหยิบหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเพราะการอ่านช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับ Manchester City ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อประณามพฤติกรรมเหยียดผิวซึ่งมุ่งเป้าไปที่องตวนเซเมนโยและมาร์เกฮี2ดาวเตะของทีมในระหว่างหลังจบเกมเสมอเอเวอร์ตัน 3-3 โดยระบายสีฟ้ายอดทีมแห่งแมนเชสเตอร์ได้ออกมาตำหนิการกระทำของแฟนบอลบางกลุ่มที่พ่นคำเหยียดหยามใส่องตวนเซเวนโยในเกมล่าสุดพร้อมกับกล่าวชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสโมสรเอเวอร์ตันที่ช่วยการระบุตัวผู้กระทำผิดได้อย่างทันควันโดยแมนซิตี้ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการเหยียดเชื้อชาติที่กระทำต่อองตวนเซเมนโยในเกมการแข่งขันที่ผ่านมาโดยเรายินดีกับการดำเนินการอย่างรวดเร็วร่วมกับเอเวอร์ตันและตำรวจในการระบุตัวตนผู้กระทำผิดนอกจากนี้เรายังรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามาร์เกฮีถูกโจมตีด้วยข้อความเหยียดเชื้อชาติหยาบคายบนโซเชียลมีเดียในช่วงค่ำคืนนั้นหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: สวัสดีครับจิมมี่จิตพลEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
14: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 นตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับระบบบริการ Windows นอกนั้นจากจะเป็นที่นิยมในการใช้งานทั่วโลกแล้วยังเป็นที่นิยมในการนำมาใช้การจัดการระบบภายในองค์กรอีกด้วยโดยทำให้ Windows บางรุ่นมีระบบจัดการสำหรับใช้งานภายในองค์กรอย่างมืออาชีพโดยระบบ Windows Active Directory ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการผู้ใช้งานและทรัพยากรภายในซึ่งระบบนี้มีช่องโหว่ก็มักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปด้วยโดยจากรายงานของเว็บไซต์ Cyber Security News ได้กล่าวถึงการตรวจพบช่องโหว่บนระบบ Windows Active Directory โดยช่องโหว่ดังกล่าวถูกตั้งรหัสว่า CVE-2026-33826โดยที่มาพร้อมคะแนนความอันตรายคือ CVSS Score ที่สูงถึง 8.0 จัดว่าสูงและอันตรายมากโดยช่องโหว่นี้เป็นช่องโหว่ความปลอดภัยที่เกิดจากการจัดการตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนค่าที่ไม่เรียบร้อยส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถทำการรันโค้ดจากระยะไกลโดยโค้ดดังกล่าวจะรันด้วยสิทธิ์ระดับเดียวกับ RPC โดยส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุม Windows Active Directory และเข้าแก้ไขค่าต่างๆได้ไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
11: สวัสดีครับผมเจ้านายครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
13: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
7: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
8: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
9: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: เราติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับ Anthropic บริษัทผู้พัฒนา AI ชื่อดังระดับโลกเผยการศึกษาเชิงคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานกว่า 81,000 คนจาก159ประเทศในการเจาะลึกถึงความรู้สึกที่แท้จริงโดยผลสำรวจพบว่าสิ่งที่ผู้คนชอบและมองว่าเป็นจุดแข็งของ AI มักจะเป็นสิ่งเดียวที่กับพวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดหรือนักวิจัยเรียกว่าปัญหา Light and Shadeซึ่งแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์และ AI โดยด้านหนึ่ง AI ได้กลายเป็นที่พึ่งพาจิตใจและเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตสำหรับใครหลายคนเช่นผู้ใช้งานในยูเครนที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสื่อสารท่ามกลางภาวะสงครามและในแง่ของการทำงาน AI ช่วยลดภาระงานได้มหาศาลทำให้หลายครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่ง AI ทำให้ผู้คนเกิดความกังวลเช่นกันเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงเช่นนักกฎหมายที่มีความกังวลอย่างรุนแรงว่าAI จะทำให้ตัวเองสูญเสียความสามารถในการอ่านและคิดโดยผลสำรวจนี้ยังเผย5ความกลัวหลักของผู้คนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยพบว่าจากตัวเลขทั้งหมดมีแค่ร้อยละ11เท่านั้นที่ตอบว่าไม่รู้สึกกังวลหรือกลัว AI เลยส่วนอีกร้อยละ89ระบุความกังวลหลักไว้ซึ่งแบ่งเป็นเรื่องเช่นกังวลว่า AI ไม่น่าเชื่อถือให้ข้อมูลแบบผิดๆกังวลว่าจะถูกแย่งงานโดย AI กังวลว่าจะสูญเสียความสามารถในการคิดเพราะคิดแต่ใช้ AI แทนทุกอย่างแหล่งโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวัสดีครับผมบอยเกษมพงษ์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นถ้าคุยได้

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเธอบอกให้ฉัน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับวงการข่าวหลุดสมาร์ทโฟนสะเทือนอีกครั้งเมื่อ Event Blast หรือที่รู้จักในชื่อของ @evalix ได้ประกาศยุติบทบาทเป็นสายปล่อยข่าวข้อมูลอย่างเป็นทางการการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นจุดจบของยุคหนึ่งของวงการมือถือเพราะชื่อของ Evalix ถือเป็นแหล่งข่าวข้อมูลสำคัญที่ทั้งแฟนเทคและสื่อทั่วโลกจับตามองมานานโดย Event Blast เปิดเผยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนตัวรวมถึงความต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหลังจากทำงานในสายข่าวหลุดมานานหลายปีเขายอมรับว่าการทำงานในวงการนี้เริ่มกลายเป็นภาระและต้องโฟกัสกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นโดยตลอดระยะเวลา15ปี Event Blast คือหนึ่งในลีกเกอร์ที่มีความแม่นยำสูงสุดในวงการเคยปล่อยข้อมูลมือถือจากแบรนด์ใหญ่แทบทุกค่ายเช่น Samsung Motorola และ Googleหลายครั้งข้อมูลเขาถูกเผยแพร่ก่อนงานเปิดตัวจริงและกลายเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญของสื่อเทคโนโลยีทั่วโลกที่ผ่านมา Event Blast เคยทำงานและหยุดทำงานไปแล้วหลายครั้งก่อนจะกลับมาในภายหลังแต่การประกาศครั้งนี้ถูกมองว่าอาจเป็นการวางมือแบบจริงจังมากที่สุดแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: สวัสดีทุกคนนะครับพัชเชนดานะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวLa la la la la
14: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ

0: me clear. I don't feel alone. You make me feel like home.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้จ่ายอย่างมีสติจะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้า
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
5: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
6: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
7: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
8: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
9: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอนุทินเผยลงนามพรก.กู้เงินแล้วยืนยันทำเพื่อประชาชนชี้เงินถึงประชาชนโปร่งใสส่วนไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: แนอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยถึงความคืบหน้าการออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าได้ลงนามร่างพ.ร.ก.กู้เงินเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานทั้งนี้เรื่องที่เข้ามาต้องผ่านการกันกรองและต้องไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพ.ร.ก.กู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ตนต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทและไม่ให้มีการรั่วไหลจึงขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แม้แต่สตางค์แดงเดียวซึ่งทุกอย่างจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีเก้เสียและทำเพื่อประชาชนเท่านั้นมาต่อที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus ควบคู่กับการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันที่19พฤษภาคมนี้ก่อนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทั้ง2โครงการจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปตามกรอบเวลาที่รัฐบาลวางไว้สำหรับโครงการคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus เบื้องต้นกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% คาดจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ30ล้านสิทธิ์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศครับบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกลับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมจุงอาเชียนครับ
3: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีลองตั้งใจฟังเรื่องราวของคนรอบข้างโดยไม่ตัดสินดูนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: สุด

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกล่องสินค้าอยู่ชิ้นนึงกล่องมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดี

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7 นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับวันสุดท้ายแล้วสมัครไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงผลตอบรับดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: วันนี้วันสุดท้ายสมัครไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงคึกคักล่าสุดมีผู้สมัครทะลุเกือบ 6,000 รายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
17: เพจกรมการปกครองเผยกระแสตอบรับดีต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนทั่วประเทศซึ่งจำนวนผู้สมัครนับตั้งแต่เปิดรับสมัครถึงเมื่อวานนี้6พฤษภาคมรวมทั้งสิ้น 5,891 รายทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้วันนี้วันสุดท้ายทางเว็บไซต์mobilemarket.bora.dopa.go.th คุณสมบัติรถพุ่มพวงและสิทธิประโยชน์รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์ขนาด L จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์รวม 3,000 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นสำหรับทดลองตลาดไม่มีค่าใช้จ่ายรถ3ล้อพ่วงข้างหรือขนาด M จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน375บาทต่อสัปดาห์รวม 1,500 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นสำหรับทดลองตลาดไม่มีค่าใช้จ่าย ายเช่นกันและรถจักรยานยนต์ขนาด S จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน250 บาทต่อสัปดาห์รวม 1,000 บาทต่อเดือนและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8